0: ง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนนะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับเราสองคนก็มาทำหน้าที่นะครับตั้งแต่6โมงเช้าเลยทีเดียวครับทักทายคุณผู้ฟังที่มาเป็นกำลังใจเรานะครับในเพจของ TikTok นะครับคลื่นข่าว FM 100.5 เนี่ยผมเห็นคุณวิโรจน์นะครับมาบอกว่าบางพลีวันนี้ชุ่มฉ่ำทั้งคืนเลยค
1: ุ
2: ณหมูนะครับมาสวัสดีเราคุณสนคุณเหล็กไหลคุณเพแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่มาทั้งชมเราแล้วก็ช่วยแชร์ไลฟ์ให้กับเราด้วยนะครับทาง Facebook นะครับน้องน้ำหวานเป็นใคร
1: ค่ะมีคุณวิกเตอร์ซับสุวรรณนะคะบอกว่าเคยขึ้นฮอตแอร์บอลลูนมา 5-6 ครั้งโอ้โหต้องติดเหรียญกล้าหาญแล้วนะคะ สวยมากแล้วก็ได้ไปในนิวซีแลนด์ตุรกีอิตาลีนึกไม่ออกแหละว่าที่ไหนอีกนะคะ
2: ที่ไหนบ้าง
1: ที่เยอะๆก็ที่นี่ใช่ไหมคะตุรกีเนาะ
2: ดูจริงใช่คือฮอตแอร์บอลลูนเนี่ยอย่างที่เมียนมาเนี่ยเขาจะให้บริการเฉพาะในช่วงที่เป็นหน้าหนาวเพราะว
1: ่
2: าอากาศมันจะโปร่งมันจะเคลียร์มันจะไม่มีเมฆมีอะไรนะครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่ผมก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกัน
1: ไป
2: คราวที่แล้วก็ไม่กล้าแต่ว่าบริษัทที่เขาดูแลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเมียนมานะครับเป็นบริษัทมาจากทางยุโรปเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยเขาจะแบบปลอดภัยแหละ
1: ค่ะ
2: ไม่เคยมีเหตุการณ
1: ์มันก็ต้องพึ่งพาถังแก๊สใช่ไหมที่ทำให้ลอยขึ้นไม่ได้อ้าวคำนับนามคำลักษณะนามของฮอตแอร์บอลลูนหรือว่าบอลลูนลมร้อนทันทันทันทันทันทันทันทันมันคือลูกค่ะ
2: ลูกใช่ไหมไม่ใช่ลำ
1: เขาบอกว่าอันเนี้ยนิยมใช้ลำมันดูจะต้องเป็นลักษณะพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ไหมคะพวกยานพาหนะที่แบบชบเฉียวไปมาได้ไม่แน่ใจนะแต่ฉันมองว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่ตัวตัดนะตัวตัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบอกว่าลูกเนี่ยนิยมใช้ที่สุดแล้วก็จริงๆเป็นทางการด้วยบอลลูนลมร้อน1ลูกนะคะแล้วใบก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้อาจจะเป็นภาษาพูดนะคะดังนั้นที่ดูจะคุ้นๆมากกว่าน่าจะเป็นลูกบอลลูนลมร้อนหนึ่งลูก
2: ลูก
1: นะ
2: ครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะครับชวนเที่ยวกันดีกว่านะครับมูเตออนทัวร์ครับคุณน้องน้ำหวานครับ
1: นี่คิดโดยพี่ต้นปะคะเนี่ยทริปนี
2: ้คิดโดยทีมงานของเราเนี่ยแหละครับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลว์ปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้นะครับมีทริปมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลว์ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2070นำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบละมัสการสการะพระธาตุสิริปุญชัยนะครับนอกจากนี้ยังได้ไปชิลกันที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นบนถนนคนเดินนะครับการล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยนะครับท่านก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เดินทางวันที่27-29พฤศจิกายนนี้ Early Bird เพียง 20,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจองก่อนวันที่15ก็จะได้เพียงราคา 20,999 บาทลดไปตั้ง 1,000 บาทนะครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์แล้วก็12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่0814986322นะครับ0814986322แล้วก็ทาง LINE @med107 เป็นของ med107 สถานีเครือข่ายของเรานะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นนะคะมีข่าวโป ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าแสดงความยินดีนะคะกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะโดยคุณสุสะมาปิตากุลดิลกนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทรางวัลดีเด่นระดับโกลหรือระดับสูงสุดสำหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งปตท.สผ.ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันเป็นปีที่8โดยได้รับรางวัลดีเด่นระดับโกลติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วนะคะรางวัลดังกล่าวนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปตท.สผ.ในการบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการการจัดตั้งระบบรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามมาตรฐานสากลรวมทั้งการส่งเสริมความหลากหลายความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมพร้อมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนค่ะ
2: ครับก็เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าของปตท.สผ.นะครับผมมีข่าววันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับในอเมริกาซึ่งเราก็ว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยและเรื่องของการคอร์รัปชันนี้มันไม่น่าจะมีแต่มันก็มีเกิดขึ้นไปแล้วนะครับในหน่วยงานของ CIA ปรากฏว่าเขาได้ไปจับกลุ่มนะครับอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของ CIA ซึ่งก็ทำงานอยู่ในส่วนของที่เรียกว่า Department of Science and Technology คือคนนี้เนี่ยนะครับคือ CIA เนี่ยเขาจะมีโครงการลับนู่นลับนี่อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาจากประเด็นแรกคือมีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการเบิกค่าตอบแทนอะไรต่างๆนานาเขาเคยทำงานอยู่ในกองทัพเรือของอเมริกาแล้วก็ปลดประจำการก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่สำนักงาน CIA แต่ว่าในคือปลดมาแล้วเนี่ยนะยังไปทำเรื่องขอสิทธิ์ว่าได้มีการทำงานอยู่กับของกองทัพเรือเนี่ยถึง744ชั่วโมงนะควรจะต้องได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนถึง 77,000 US ดอลลาร์แต่ว่าออกไปแล้วอ่ะหรือยังไปเคลมอันนี้อีกนะครับก็เลยเรื่องแดงขึ้นมาพอเรื่องแดงขึ้นมาปั๊บทีนี้เขาก็เลยไปสืบสวนสอบสวนปรากฏว่าไปค้นที่บ้านครับเจอทองคำแท่งครับน้องน้ำหวานก็คือรู้บ้างแท่งละ1กิโลกรัมนะฮะ
1: โอ้ไม่ใช่เล็กๆ
2: ไม่ใช่เล็กๆ
1: ไม่ใช่แท่งละบาท
2: ไม่ใช่303แท่ง
1: รวยแบบไม่มีที่มาอีกแล้วหรือยังไง
2: ใช่ครับมูลค่า40กว่าล้านบาทแล้วก็เงินสดๆ US ดอลลาร์สดๆอีก2ล้าน US ดอลลาร์นาฬิกาหรูที่มีฟาเตฟิลิปอะไรต่างๆนานาอีก35เรือน
1: ความก้าวหน้าทางอาชีพ
2: ทำอาชีพซึ่งไม่มีที่มาว่าเอาเงินมาจากไหนนะมึงได้ขนาดนี้เงินเดือนถือตลอดทั้งที่ทำงานจนเกษียณก็ไม่สามารถจะซื้ออะไรเบาเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับก็เลยไปดูว่าเอ๊ะแล้วเงินมาจากไหนอ๋อเพราะ CIA เนี่ยเขาจะมีโครงการที่เป็นลับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างข่าวปลอม fake classification program อะไรเปล่าแล้วก็เพื่อสร้างข่าวปลอมเนี่ยเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงในประเทศต่างๆที่เขามีฐานทัพอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับ700กว่าฐานทัพของอเมริกาเนี่ยแล้วก็อะไรต่างๆที่เราได้รู้เนี่ยในบ้านเราก็เคยเจออะไรประเภทนี้นะครับรวมทั้งในฮ่องกงในไหนๆที่แบบมีประเด็นทั้งในแอฟริกาในตะวันออกกลางอะไรต่างๆเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเป็นการสร้างโครงการเหล่านี้ที่ไม่ได้ทำขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นงานลับไงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครตรวจสอบก็สามารถที่จะผันเงินจากโครงการเหล่านี้มาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ทีนี้ประเด็นมันคือทางการของสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะทำเรื่องนี้คือเรื่องของอัยการนะครับกำลังจะทำเรื่องที่เขาเรียกว่า plea agreement hearing set for ex CIA officer found with gold bars เนี่ยคือจะมีการทำเรียกว่าขอตกลงว่าโอเคผมผิดนะแล้วก็จะรับโทษแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นโดยไม่ต้องขึ้นศาลครับทีนี้เขาบอกว่าทำไมจะทำแบบนี้แล้วมันผิดระเบียบเรื่องของความยุติธรรมหรือเปล่าบอกมันก็ไม่เชิงผิดแต่ว่า ทำไมจะทำแบบนี้ทำเพราะว่าถ้าเกิดไปขึ้นศาลเนี่ยมันจะต้องมีการลากเอาข้อมูลที่เป็นความลับของประเทศเราไปทำอะไรกับที่ไหนไว้บ้างบนโลกใบนี้เนี่ยออกเหมือนสาวไส้ให้กากินเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ทำแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้พิพากษานะก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเดลมาละถ้าเกิดว่าจะเอาคนนี้ขึ้นศาลจริงๆมันจะต้องมีการลากไส้ออกมาว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเพื่อแต่ว่าถ้าไม่เอาขึ้นศาลละไส้ก็จะไม่ออกมากองแต่ประชาชนก็จะต้องสงสัยว่าคุณนอกนี้คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนะเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นคนเดียวนะแล้วระดับที่สูงกว่านี้หรืออะไรมากกว่านี้มันจะมีการช่อราชบังหลวงแบบนี้อีกเท่าไหร่ในหน่วยงานที่เรียกว่าราชการลับอย่าง CIA ครับข่าวนี้มาจาก MSNBC ครับ
1: ดิฉันก็ชอบนะคะไปดูพวกอดีตเจ้าหน้าที่ CIA นะคะที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาเขียนหนังสือแชร์นะคะพวก whistleblowers ทั้งหลายนะพวกที่กล้าจะพูดเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆในการทำงานของ CIA บางส่วนเนี่ยนะคะที่มีทั้งอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ไปติดตามดูได้หนึ่งในนั้นที่ที่ฉันชอบฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือชื่ออ่านยากนิดนึงพอดี originally เป็นคนกรีซนะคะเขาชื่อคุณจอห์นคริสคิเรียคูนะจอห์นคริสคิเรียคูคนนี้ให้สัมภาษณ์บ่อยมากๆนะคะติดตามได้ตามรายการต่างๆแล้วก็บน YouTube เขามีชาแนลเป็นของตัวเองด้วยนะคะจริงๆมีอีกข่าวหนึ่งแต่ไม่ทันแล้วทำยังไงดีไปแบบสั้นมากสัก2ประโยคละกันนะคะสิงคโปร์ตอนนี้นะเขาเตรียมเปิดแอปพลิเคชันเป็นอัปเดตนะโดยรัฐบาลค่ะคือก่อนหน้านี้เราติดตามข่าวสารกันทราบดีนะคะว่าอัตราการเกิดต่ำมากที่สิงคโปร์นะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะทำเว็บไซต์เนาะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาพบปะกันเจอกันรักกันมีเงื่อนไขพิเศษถ้าหากว่าแมทช์กันได้เนี่ยมือแรกของการไปเดทรัฐบาลจะจ่ายค่าข้าวให้มันไปขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เขาพัฒนานะคะแอปพลิเคชัน dating app นะแอปหาคู่โดยรัฐบาลค่ะชื่อว่า first date นะคะซึ่งเปิดปุ๊บเนี่ยเขานำร่องก่อนเลยไพลอตนะคะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเป็นผู้ใช้บริการก่อนค่ะ 21-35 ปีปุ๊บเข้าข่ายส่งเสริมความสัมพันธ์แต่งงานแล้วก็มามีลูกกันเถอะนะคะCNBC รายงานเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Singapore debuts a state-backed dating app for young government workers as it works to slow a demographics crisis นะคะไม่แน่ใจว่ามาโดยสมัครใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของ KPI หรืออย่างไร นะคะอ้าวได้มาจาก CNBC ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ภากรเรื่องเป้าหมายการเป็นผู้นำ AI ของโลกโดยจีนพักสักครู่ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะ F หรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากธกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากธกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเช้าวันอังคารเจาะลึกอาเซียนจะพาไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ทางด้านการตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์จะพาไปดูเรื่องจีนปักธงปี2030ก็อีกประมาณ

0: รวม
1: ทุกภาษาอาจารย์วันนี้จะเล่าเรื่อง AI นะคะเป้าหมาย2030เนี่ยโอ้โหทะเยอทะยานมากที่จะเป็นผู้นำ AI โลกและเขาจะทำได้จริงไหมทำอย่างไรและมีผลกระทบอะไรบ้างคะ
2: ครับต้องเล่าแบบนี้ครับว่าตัวโครงการ2030 AI Vision ของจีนเนี่ยนะครับผมเขาได้ตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี2017นะครับซึ่งเขาแบ่งเป็น3ช่วงเนาะก็คือว่าเขาเริ่มจากในส่วนของปี2020เนี่ยในการที่พยายามที่จะลดแกประหว่างเขานะครับกับโลกตะวันตกซึ่งก็รวมถึงอเมริกาโดยเขาลดแกปอย่างไรนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราลองแล้วมองย้อนกลับไปในช่วงปี2020เนี่ยเราเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มที่จะมีอะไรต่างๆเป็นพวกดิจิตอลเริ่มมีนะครับพูดถึง AI กันในวงกว้างแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่ได้มีในเรื่องของนับ ChatGPT ที่คือหาออกมาในฝั่งตะวันตกหรือว่าจีนเองก็ยังไม่ได้มี DeepSeek นะครับแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าในปี2020เนี่ยนะครับจีนก็มีในการพัฒนาพวกอินฟราสตรัคเจอร์หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็นะครับหมุดหมายที่เพิ่งผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว2025 2025เนี่ยนะครับเป็นปีที่จีนเขาตั้งใจว่าจะมีนับเบรคทรูทางด้านนับเทคโนโลยี AI ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันอย่างที่เราได้เห็นนะครับมีทั้ง DeepSeekมีทั้งในเรื่องของตัวนะครับ humanoid robotic อะไรต่างๆนะครับได้เห็นการที่จีนเนี่ยเขาพัฒนาโมเดลทางด้าน AI ออกมาเยอะมากแล้วจึงขอย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาก็มีนโยบาย Made in China 2025นะถ้ายังจำกันได้เนาะนะครับ Made in China 2025ก็คือเป็นในเรื่องของที่เขาเปลี่ยนตัวเองนะครับจากโรงงานโลกที่รับผลิตอย่างเดียวมานะครับสร้างนวัตกรรมของตนเองแล้วก็นะครับส่งออกไปด้วยอย่างเช่นที่เราได้เห็นว่าจีนมีเรื่องของ EV นะครับจีนก็เน้นในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับในพวกพลังงานสะอาดต่างๆนับรวมถึงนับเซมิคอนดักเตอร์ถึงแม้ว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับจีนเองก็อาจจะยังไม่ได้นะครับพูดได้อย่างเต็มปากว่านะครับมีน้ำบทบาทต่อเหลือตลาดโลกมากนะครับเพราะว่าก็ยังคงมีทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ไต้หวันเนี่ยนะครับที่ครองอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วแต่ในเรื่องของตัว AI เนี่ยมันก็มาตามเฟสแบบนี้นะครับและ2030เนี่ยก็เป็นเฟสที่ว่านะครับจีนเขาตั้งเป้าว่าจะขึ้นเป็นหนึ่งในนะครับผู้นำโลกทางด้าน AI นะครับแล้วถามว่าเขาทำได้ไหมจริงๆถ้าเราดูนะครับจากที่ผมเล่ามาเนี่ยหรือเราเห็นตามข่าวต่างๆเนี่ยเขากำลังทำมาโดยตลอดและเขามีนะครับการเกิดสร้าง environment นะครับเป็นแบบสภาพแวดล้อมที่เข้ามานะครับเกิดซัพพอร์ตอย่างเช่นนะตั้งแต่2017ที่เขาประกาศแผนในส่วนของตัว AI Vision มาเนี่ยเขาก็มีในส่วนของศูนย์วิจัยมีการนับอุดหนุนเงินทุนต่างๆนะครับให้กับทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐแล้วก็มีการนับเร่งสร้างพวก AI infrastructure นะครับผมรวมถึงพวก data center ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะต้องเป็นโครงสร้างนะพื้นฐานที่สำคัญมากในการประมวลผลเนาะนะครับแล้วพอ2020เนี่ยในช่วงโควิดพอดีเราก็ได้เห็นว่านะครับจีนก็คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับได้มีการนับโชว์ของออกมาเยอะมากเลยว่าในช่วงของโควิดเนี่ยมีการนับปรับจากที่เป็น traditional นะครับมาเป็น digital นะครับมีการเอา big data เอาอะไรมาใช้นะครับทำโลกคู่ขนานระหว่างโลกความเป็นจริงและโลก digital อะไรพวกนี้แล้วพอมีนัก2025ขึ้นมาเราก็เห็นว่าเขาก็โปรโมทใหญ่เลยว่าอย่างเช่นพวกโมเดล AI อย่างตอนเนี้ยนะครับจีนก็ทำในลักษณะของที่เป็น low resource low cost ต่างๆถึงแม้ว่าทางฝั่งอเมริกาจะพยายามที่นะตั้งข้อจำกัดในเรื่องของพวกที่เป็นชิปประมวลผล NVIDIA ต่างๆเลยเนี่ยเขาก็นะพัฒนาขึ้นมาในข้อจำกัดในตรงนี้และตอนนี้เขาก็ใช้ตรงนี้มาไปแล้วพยายามจะไปทำงานร่วมกับประเทศอื่นไงโดยการที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาสำเร็จแล้วนะเขาก็ใช้ตรงนี้นะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้วย
3: ครับอาจารย์ครับอย่างตอนที่เราเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์ของเขาเนี่ยยังไม่ได้ออกมามีบทบาทมากในตลาดโลกเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเขาว่าเขาทำของเขาแล้วเขาก็เลยใช้ของเขาเองเราจึงได้เห็นว่าเขาพัฒนาทางด้านนู้นด้านนี้ด้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยไป

0: ไกลแล้วก็เร็วมากตอนนี้ที่ผมได้ข่าวมาว่าเขาทำไอ้อะไรนะคอลิคัสซี่เหรอฮะไอ้เครื่องที่สำหรับที่จะผลิตชิปที่แข่งกับ NVIDIA ได้แล้วอ่ะมันจริงไหมครับอาจารย์
1: โอเคต้องขยายความแบบนี้ครับคำว่ายังไม่ได้มีนะครับบทบาทในนะครับตลาดโลกนะครับมากนักคือหมายถึงว่าพวกส่วนแบ่งในตลาดนะ market share นะครับนับแต่ในประเทศแน่นอนครับเขาทุ่มนะครับเขื่อ funding ในการเขื่อ research แล้วก็ develop ตรงนี้อย่างมากเลยคือทางการจีนเนี่ยเขามีงบประมาณนะครับตั้งเป็นกองทุนเลยนะครับจากเขื่อภาครัฐเนี่ยในการที่ให้คนของเขาเนี่ยนักพัฒนานะครับในด้านนี้ดังนั้นเนี่ยพวกชิปประมวลผลต่างๆเนี่ยในตอนเนี้ยทางจีนพยายามพัฒนาอย่างมากถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโดนัลด์ทรัมป์ครั้งแรกครับที่ตั้งแฟนภาษีกับจีนในช่วงก่อนโควิดเนี่ยในตอนนั้นทางรัฐบาลจีนก็ได้ออกนโยบายออกมาแล้วว่าให้เงินนะครับสนับสนุนนะครับกับในส่วนของตัวนะครับโรงงานนักผลิตนะครับเซมิคอนดักเตอร์ในจีนนะครับว่าให้เกื้อพัฒนาที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆลดแก๊ปนะครับจากตะวันตกแล้วก็ในเครือตลาดให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวจริงๆครับในการเครือพัฒนาต่างๆนะแต่ในแง่ของการที่ออกมาเป็นเชิงพาณิชย์นะครับแบบสเกลใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางเครือเซมิคอนดักเตอร์ของจีนยังต้องไล่ตามตรงนั้นอยู่นะครับแต่ในเรื่องของพวก AI ต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยนะครับจีนเขาทำในรูปแบบสเกลใหญ่ได้หมดแล้วนะครับ
2: น่ากลัวค่ะอาจารย์มองว่าในปัจจุบันที่แข่งกันในหลายๆเรื่องนะคะกับสหรัฐแล้วล่าสุดทางผู้นำจีนคุณสีจิ้นผิงก็เพิ่งจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกากลับมาด้วยนะคะเป้าหมาย AI เนี่ยเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วจีนจะไปแลนดิ้งลงที่ตรงไหนคะ
1: โอเคครับคือในตอนนี้นะครับถ้าจากการที่วิเคราะห์เนี่ยผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าในมุมมองของจีนในเรื่องของ AI ของจีนเนี่ยจีนเน้นในเรื่องของการควบคุมนะครับคือเน้นสิ่งที่เขาควบคุมได้เพราะตามสไตล์ของจีนเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ที่เรียกว่านะครับ stateless นะครับก็คือทางรัฐบาลนำและเอกชนตามอย่างที่เราทราบกันดีนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กำลังเร่งในการที่เล่นเครื่องหนีจีนให้ได้ในขณะที่จีนในตอนนี้นะครับจีนเขามีขั้วของเขาถ้าถามผมนะเอาง่ายๆเลยครับแลนดิ้งในขั้วในฝั่งที่ตนเองกำลังวางทางไว้เนี่ยแหละอย่างที่เราเห็นในตอนนี้นะครับจีนเองก็ตั้งองค์กรทางด้าน AI ของตนเองนับ WIGO จีนเองก็มีในส่วนของตัว AI Governance Action Plan ของตนเองในส่วนของการนับควบคุมนับธรรมาภิบาลทางด้าน AIและจีนเองก็มีนะแพลตฟอร์มมีโมเดลต่างๆในฝั่งของตนเองดังนั้นเนี่ยหนึ่งในความร่วมมือที่เราจะเห็นนะครับจีนเนี่ยร่วมมือกับประเทศต่างๆในตอนเนี้ย AI มาเต็มเลยนะครับจะเห็นเลยว่านะครับจีนเนี่ยมีแล้วคือไม่ว่าจะไปคุยกับที่ไหนเนี่ยก็จะชูลงด้วย AI ในการร่วมมือโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานะครับ Global South ดังนั้นคำตอบผมคือจีนจะแลนดิ้งในขั้วของเขาครับและเอามาเป็นในส่วนของลดนับแก๊ปของทางตะวันตกและอเมริกาไงคือพูดแบบภาษาบ้านเลยว่าก็ไม่ต้องง้อทางฝั่งอเมริกาแล้วเพราะสมัยก่อนไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรจะมาจากฝั่งนะอเมริกาแล้วก็ตะวันตกหมดรวมถึงรัฐธรรมนูญของอเมริกาในตอนนี้จีนเลยคานอำนาจด้วยการนะครับสร้างเทคโนโลยีของตนเองและมีนักพันธมิตรมาร่วมใช้ด้วยผมต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของ AI ที่จีนเขาทำตอนนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเหมือนกันเพราะเราได้เห็นเลยว่านะครับจีนนะครับพยายามจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ AI ที่จีนทำเนี่ยนะต่อไปจะเป็นนะ common goodนะครับก็คือเป็นนักสินค้าทั่วไปที่ใครๆก็ต้องจับต้องได้นะครับผมใช่ครับ
0: มันใกล้ถึงหรือยังครับอาจารย์ที่ว่าเราจะมีซอฟต์แวร์อย่างพวก operating system อะไรต่างๆแล้วอย่างตอนนี้เราเรียกว่าใช้ Windows มันจะมีอะไรที่เป็นของจีนไหมที่แบบเหมือนกับ Windows หรือว่ามีอะไรที่เป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจอย่างพวก Word พวกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ที่เป็นของจีนที่ราคามันจับต้องได้มากกว่านี้แล้วก็
1: มีหมดแล้วครับ
2: เขาพัฒนามาแล้วแล้วกลายเป็นพวก AI agent ไปแล้วค่ะในปัจจุบัน
1: ถูกต้องครับอย่าง OS เนี่ยในส่วนของหัวเว่ยถ้ายังจำได้ในตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เคยตั้งภาษีครั้งแรกเลยก่อนโควิดเนี่ยห
2: ั
1: วเว่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทจีนที่โดนน้ำสกัดกั้นเนาะเขาก็ทำในส่วนของตัว OS ของเขาเอง Harmony OSและในส่วนของพวกที่เป็นนะครับซอฟต์แวร์อะไรต่างๆทางฝั่งจีนมีหมดแล้วครับผมอย่างที่เราได้เห็นว่าทางตะวันตกมีอะไรจีนมีหมดนะครับแล้วเป็นลักษณะของการทำแบบสเกลใหญ่นะครับแล้วคือเรียกว่า economy of scale นะครับอย่างเช่นพอเจ้านี้ทำมาเนี่ยเขาพยายามที่จะนะครับใช้ของแบบเจ้านี้เอามาทำของอีกเจ้านึงนะครับเป็นการแบบถอดโมเดลด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นในส่วนของ AI โมเดลขนาดใหญ่ในเมืองจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่ามีโมเดลแม่นะครับซึ่งเป็นโมเดลครูอะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นโมเดลลูกทางเทอร์โบทางมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: คือจะเป็นลักษณะนี้เลยครับเราจึงได้เห็นว่าจีนพัฒนาไปไวมากแล้วราคาไม่แพงด้วยปัจจุบันนี้โมเดลในจีนนี่ราคาถูกมากนะครับอย่างอ่ะผมแนะนำตัวนึงนะครับ Z.AI นะครับก็เป็น AI จีนตัวหนึ่งที่ก็ได้รับการพูดถึงมากเหมือนกันโดยราคาก็ถือว่าถูกด้วยแล้วก็มีการนับประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเป็นสตาร์ทอัพด้าน AI นับจากจีนเลยนะครับผมก็มีชื่อเสียงในด้านของ LLM นี่แหละนะครับ
2: ค่ะถือว่าพัฒนาไปอย่างรุดหน้ามากๆท่ามกลางการสนับสนุนโดยภาครัฐของจีนนะคะแล้วมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบนิเวศนี้เนี่ยให้เติบโตไปแบบดุเดือดและมีเป้านะคะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ภากรเจอกันใหม่อังคารหน้านะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: และเรา
2: ค่ะพี่ต้น
0: ทั้ง3คนนะครับก็จะต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับรายการต่อไปของ100.5 นะครับสเตจูนไม่ต้องขึ้นไปไหนเพื่อรับข้อมูลที่ดีๆตลอดทั้งวันครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: ในรายการ31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับเช้านี้ครับ
1: ค่ะประเด็นหลักในหน้าหนึ่งสุพิมพ์นะคะก็ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเราก็จะคอยไล่เรียงไปนะคะว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างค่ะแต่ขอไปเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบังเขตลาดกระบังโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวใหญ่วันนี้นะคะปภ.โยนออมสิน 4.7 พันล้านโอนไวเยียวยาข้อมูลครบได้สัปดาห์นี้สองพระองค์พระราชทานถุงยางชีพในหลวงพระราชินีพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังกทม.อนุทินจี้เริ่มเยียวยาน้ำท่วมสัปดาห์นี้ได้ก้อนแรกแน่นอนสั่งกรมโยธาและท้องถิ่นเร่งสำรวจบ้านเรือนเสียหายด้านนิรัตเผยปภ.โอนทั้งก้อน 4.7 พันล้านให้ออมสินแล้วที่ไหนเสร็จก่อนพร้อมโอนทันทีตามคิวแบบไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนหวังส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านให้เร็วที่สุดย้ำมีเจ้าหน้าที่กระจายตามศูนย์พักพิงแนะนำช่วยเหลือลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางหากไม่พอเตรียมชงครม.พร้อมของงบฉุกเฉินปี70เพิ่มทันทีค่ะ
2: ครับด้านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและเร่งสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือโดยนายอนุทินย้ำนะครับว่าเมื่อเข้าข้อมูลเข้ามาเมื่อใดให้ทยอยจ่ายตามคิวทันทีไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดและไม่ต้องรอการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนเนื่องจากงบประมาณที่กันไว้สำหรับเยียวยาได้โอนไปให้ปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในช่วงท้ายด้วยนะครับว่าสัปดาห์นี้ต้องให้เห็นการโอนเงินโดยปภ.เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลส่วนหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการหลักขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเพื่อเตรียมเงินสำหรับการซ่อมแซมและเร่งให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้โดยเร็วสำหรับวงเงินเยียวยาเบื้องต้นครับอยู่ที่ 4,700 ล้านบาทหากไม่เพียงพอสามารถพิจารณาใช้งบประมาณปี2570เพิ่มเติมได้ส่วนมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดหลังน้ำลดนะครับรวมถึงมาตรการพักหนี้นายอนุทินบอกว่าจะเร่งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งโดยบอกว่าการบริหารจัดการเป็นระบบซิงเกิลคอมมานด์โดยในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมายและขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงการจ่ายเงินเยียวยานะครับว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำแห้งหรือว่ารอให้ข้อมูลครบทั้งจังหวัดและทั้งภาคหากตรวจสอบข้อมูลของประชาชนรายใดเสร็จก่อนให้จ่ายก่อนโดยใช้หลัก first come first serve หรือว่ามาก่อนต้องได้ก่อนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าวงเงินงบประมาณ 4,700 ล้านบาทปภ.ได้ส่งให้กับธนาคารออมสินทั้งก้อนแล้วหากตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นขอเยียวยาเข้าหลักเกณฑ์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการโอนโดยใครพร้อมและข้อมูลถูกต้องก่อนจะได้รับเงินก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอธิบดีปภ.บอกว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทน่าจะไม่พอครับเนื่องจากว่ายังมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติคณะรัฐมนตรีหากไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มวงเงินดังกล่าวได้ครับมีพาดหัวใหญ่ประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับนายกเร่งโอนเงินเยียวยา 4.7 พันล้านบาทเผยงบอาจไม่พอจ่ายปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาผ่านแอปทางรัฐทะลุ1ล้านครัวเรือนกทม.สูงสุด 400,000 แนะตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องป้องกันคำร้องผิดพลาดขอความร่วมมือกทม.ท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่ด้านนายกจี้เร่งเยียวยาน้ำท่วมขีดเส้นสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นการโอนเงินยันในพื้นที่ไม่มีความขัดแย้งการบริหารจัดการน้ำโยนผู้ว่าบัญชาการมั่นใจเงินเยียวยา 4.7 พันล้านต้องถึงมือประชาชนในสัปดาห์นี้ครับ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว16อำเภอกว่า 53,831 ครัวเรือนขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานค่ะก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักระดับน้ำก็เพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะบางบ้านเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมถึงชั้น2ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกค่ะขณะที่บางครอบครัวก็ต้องออกไปเช่าห้องพักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ขณะที่ในระหว่างนี้ก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงและรอให้สถานการณ์คลี่คลายค่ะขณะที่พื้นที่หมู่ที่8ถึง9ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมบ้านเรือนและเส้นทางภายในชุมชนแม้ระดับน้ำในวันนี้จะทรงตัวชาวบ้านก็ต้องนำรถยนต์ไปจอดไว้บนถนนที่สูงกว่านอกจากนี้ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ชนก็ต้องปรับตัวด้วยการทำแพลอยน้ำสำหรับเลี้ยงไก่ไว้บริเวณบ้านเพื่อป้องกันไก่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยบางจุดก็มีการปั้นคันดินริมถนนเพื่อป้องกันน้ำเอ่อข้ามเส้นทางและช่วยให้สามารถสัญจรเข้าออกได้ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ทางนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ว่าภาพรวมยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมล่าสุดหลายๆพื้นที่ในเขตลาดกระบังเช่นเคหะร่มเกล้าสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นและจะมีการทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าอยุธยาวิกฤตน้ำท่วม16อำเภอจมบางบานระทมมิดหัวศูนย์ JICC เตือนรับมือฝนระลอกใหม่อีก2ยกเคหะร่มเกล้าคลี่คลายนายกระบุสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยย่านบริหารน้ำแต่ละพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกศูนย์ JICC เตือน3อำเภอบางปะกงฟังประกาศใกล้ชิดย้ำสัปดาห์หน้าฝนลงได้ปอย้ำสัปดาห์หน้าฝนลงใต้ปอพอสรุปน้ำท่วม26จังหวัดกระทบนับล้านครัวเรือนกรมชนชาวกรุงเก่าอ่วมท่วมมิดหลังคาส่วนอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทยังจมน้ำกว่า6ตำบลขณะที่กฟผ.ปรับแผนเพิ่มระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพ น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะบ้านเรือนประชาชนหลายหลังท่วมเกือบถึงหลังคาได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะคะองคารักษ์เดือดน้ำท่วมสูงหรือกระสอบทรายหน้ามสว.รถเล็กผ่านไม่ได้เตือนภัยอากาศแปรปรวนเหนือกลางมีฝนลูกเห็บกรมอุตุแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนวันนี้ถึง8ตุลาคมเกิดฝนตกหนักและลูกเห็บทางภาคเหนือกลางและกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลค่ะ
2: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมทั่วประเทศมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
8: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: ดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวของคปภ.ค่ะความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดๆที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคืนเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
2: ครับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่ายังมี26จังหวัดได้รับผลกระทบรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครั้งที่6นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังและบางพื้นที่ต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยมีการจัดโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่าให้เร่งส่งยาและเวชภัณฑ์เข้าไปสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีซึ่งมีรายงานว่ายาบางชนิดเริ่มขาดแคลนรวมถึงยาที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูสำหรับสถานการณ์น้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุนะครับว่าขณะนี้ยังมีน้ำท่วมใน26จังหวัดรวม140อำเภอ 1,154 ตำบล 8,325 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1 1,200,000ครัวเรือนครับหรือว่ากระทบกว่า 3.5 ล้านคนรัฐบาลก็ได้สั่งการในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดแต่ว่าให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าและประปาและเร่งฟื้นฟูทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้เร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องพื้นที่เหนือเขื่อนและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับก็มีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติจึงเพิ่มการระบายน้ำเป็นประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่เพิ่มเข้ามาด้านจังหวัดนครนายกก็ขอให้กรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่คลอง14 15 16เนื่องจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมโดยวันที่6ตุลาคมครับจะเพิ่มเป็น6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็น8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่นะครับก็มีภาพข่าวนะครับระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขยายวงกว้างนะครับท่วมหลายตำบลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,500 คนและอพยพหนีน้ำขึ้นมาสร้างเพิงพักริมถนนกว่า750ครัวเรือนนะครับและมีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้กทม.ระดมเก็บ 1.4 พันตันลุยฟื้นฟูเร่งเคลียร์ขยะล้นนายกจี้จ่ายเยียวยาให้ไวสั่งระบายน้ำหวั่นฝนถล่มห่วงเพชรบุรี6จังหวัดใต้ท่วมองครักษ์โวยน้ำเน่า15วันอยุธยาชัยนาทยังจมหนักครับ
1: ขณะที่พาดหัวใหญ่ของข่าวสดนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเช่นกันค่ะเมืองเพชรลุ้นวิกฤตเขื่อนล้น3อ่าง EEC น้ำปริ่ม8ริ้วปราจีนบุรียังจมอ่วมลุ่มเจ้าพระยากทมเริ่มทรงตัวลงชื่อเยียวยาท่วมบ้านล้านหลังปภชี้ 4.7 พันล้านไม่พอชงขอเพิ่มนายกสั่งเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยและกำชับผู้ว่าทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักจี้มท.เร่งเปิดลงทะเบียนเยียวยาพร้อมสั่งอนุมัติโอนเงิน 4.7 พันล้านค่ะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะหลังจากถูกสอบถามกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนะคะนายอนุทินได้ยิ้มแป้นแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะจากนั้นนะคะก็นายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะคะกรณีที่ร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ว่าเดินทางไปร่วมทุกปีถือเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่านายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วหมายความว่าอย่างไรนายอนุทินยิ้มก่อนจะตอบว่าพี่น้องหยอกกันผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่นายอนุทินไม่ตอบค่ะเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอหึ่ๆและกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นายอนุทินกล่าวว่าคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรผมไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้มันเป็นเรื่องคนในครอบครัวผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากรณีที่ลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างจนถูกวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินถามผู้สื่อข่าวกลับว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทยค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวรองของข่าวสดค่ะหนูแจ้งเบื่อเป็นนายกแค่หยอก5สว.ลุยชงปปช.จี้สอยสิทธิโชติปูดสำนวนคดีหัวยื่นสอบไอเดียปมใส่นาฬิกาหรูค่ะ
2: ครับมาที่อีกหนึ่งประเด็นการเมืองนะครับเรื่องคดีหัวสว.พันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตตินะครับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับสว.รวม5คนยื่นเรื่องต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.คำร้องระบุว่านายสิทธิโชติอาจจะเข้าข่ายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมการลงมติและเหตุ ผลในการวินิจฉัยคดีหัวสบรวมถึงรายละเอียดในสำนวนซึ่งผู้ร้องเห็นว่าอาจจะเป็นการเปิดเผยความลับของการประชุมกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยรวมถึงอาจจะเป็นการไม่เคารพมติของฝ่ายเสียงข้างมากประเด็นที่ขอให้ปปช.ตรวจสอบได้แก่การเปิดเผยรายละเอียดการลงมติเป็นรายประเด็นการระบุตัวกกต.เสียงข้างน้อยเหตุผลของกรรมการแต่ละฝ่ายตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์พยานขอบเขตการสืบสวนและเส้นทางการเงินโดยขอให้เปรียบเทียบกับบันทึกการประชุมสำนวนและมติฉบับทางการเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสื่อถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนหรือไม่ผู้ร้องยังอ้างถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของกกต.นะครับซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติรวมทั้งรักษาความลับของการประชุมและการพิจารณาวินิจฉัยตลอดจนเคารพมติเสียงประชุมฝ่ายข้างมากทั้งนี้ก็ย้ำว่าการรักษาความลับไม่ได้หมายความว่าผลการประชุมทุกส่วนจะเปิดเผยไม่ได้แต่เห็นว่าการเปิดเผยรายละเอียดภายในต้องมีขอบเขตด้านกฎหมายระเบียบและมติขององค์กรจึงขอให้ปปช.รับเรื่องไว้ตรวจสอบว่าการกระทำของนายสิทธิโชติเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับยื่นฟันกกต.เสียงข้างน้อย5สว.เอาคืนอ้างปากโป้งแฉคดีหัวสว5สว.สีน้ำเงินยื่นปปช.ไต่สวนฟันจริยธรรมร้ายแรงสิทธิโชคกกต.เสียงข้างน้อยนำความลับคดีหัวสว.เผยต่อสาธารณะด้านอนุทินแจงร่วมงานเบิร์ธเดย์เนวินเรื่องปกติไปตั้งแต่จำความได้หลุดปากเบื่อแล้วเก้าอี้นายกแค่พี่น้องหยอกกันปมสามีไอเดียโยงสแกมเมอร์ทุกอย่างยึดหลักกฎหมายไม่เว้นแม้คนภูมิใจไทยขณะที่สุชาติขออย่ามองเป็นการเมืองร่วมวันเกิดแค่แสดงมุทิตาจิตคล้ายร่วมงานวันครบรอบของสำนักข่าวครับ
1: 7:51 นขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
12: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนแหล่งเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBSกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาจากที่เคยได้รับเงินจากภาษีบาปมาเป็นการรับเงินผ่านระบบงบประมาณแทนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องทางสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอก็เป็นไปตามขั้นตอนของสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้พูดคุยกับนายสุภชัยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกนะคะว่าหากมีการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามค่ะก่อนหัวเราะและเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะลุยล้างมาเฟียเสื้อกาวช้างใหญ่จี้ผ่าตัดไทย PBS รัฐบาลสกัดไฟล้วงภาษีบาปอนุทินบอกอยู่ระหว่างขั้นตอนขณะที่อธิบดีสรรพสามิตออกโรงหรือภาษีไม่เอื้อเอกชนเผยหลังบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งลุยเต็มสูบศึกษาเตรียมความพร้อมไว้แล้วดันเข้าสู่ระบบงบปกติทรข่งรัฐบาลเปิดศึกล้างมาเฟียเสื้อกาวตระกูลสอเสือสภาร้อนฉ่าพัฒนาจอบปรับการทำงานสสสเข้าพ่วงสาธารณสุขใช้ KPI วัดคุณภาพงานบุญเลิศช้างใหญ่เปิดแผลใหญ่สื่อสาธารณะบ่อเงินบ่อทองผู้เชี่ยวชาญพิเศษหนุนทางรอดผ่าตัดปฏิรูปใหญ่กอบกู้สถานการณ์ค่ะ
2: ครับมีข้อมูลนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคแตกในห้องแลบนะครับเกิดเหตุที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองเชเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสของประเทศรัสเซียครับก็มีรายงานว่าดาเรียซิโปโลวานะครับนักวิจัยหญิง28ปีเสียชีวิตจากอาการปอดบวมที่ยังไม่ทราบสาเหตุรายงานบอกว่าเมื่อวันที่25กันยายนครับเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยมีหลอดทดลองแตกและหลอดดังกล่าวได้บรรจุเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคกาฬโรคเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่านักวิจัยหญิงอาจจะได้รับเชื้อจากอุบัติเหตุในห้องแลบหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ยืนยันว่าเธอเสียชีวิตจากกาฬโรคโดยระบุว่าเป็นเพียงอาการปอดบวมจากสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดและผลการตรวจสอบตัวอย่างเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่เธอปฏิบัติในขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังบุคคลที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบ200คนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีพบผู้ติดเชื้อกาฬโรคเพิ่มเติมครับก็มีพาดหัวข่าวเล็กๆของหน้าหนึ่งแนวหน้าครับผวาทั้งโลกเชื้อมรณะหลุดแลบในรัสเซียหลังหลอดทดลองแตกครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นายกฤษพงศ์อายุ25ปีและชายวัย40ปีสัญชาติจีนนะคะสืบเนื่องจากตำรวจได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีว่ามีนายเอนามสมมติอายุ19ปีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปถอนเงินสดจากสลากออมสิน 1,200,000 บาทโดยใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายสน.ดอนเมืองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงซึ่งธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้องจึงให้ถอนเงินไปและทราบภายหลังว่าผู้เสียหายเนี่ยนำเงินไปส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นภายในลานจอดรถห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและในวันเดียวกันก็ได้นำสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินไปถอนเงินออกจากบัญชีอีก 1,300,000 บาทระหว่างนั้นผู้เสียหายใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจและระงับการถอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะรวบไทยจีนลวงนักศึกษาถอนเงิน 1,200,000 ส่งให้เบิกรอบ2อีก 1,300,000 พนักงานเอกใจพิรุษเหยื่อคอคุยตลอดแจ้งตำรวจล่าตัวขาห้าง ตำรวจบก.ส.ส.ภาค1วางแผนจับหนุ่มไทยและคนจีนหลังพนักงานแบงก์ออมสินเอะใจแจ้งเบาะแสพบนักศึกษาใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายไปถอนเงินสด 1.2 ล้านแสนบาทจากสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วไปมอบให้บุคคลอื่นและวันเดียวกันไปขอถอนเงินอีก 1.3 ล้านแต่เจออายัดตำรวจวางแผนสะกดรอยคุมตัวคนรับไว้ได้ขยายผลลากคอชาวจีนเพิ่มที่ย่านห้วยขวางสารภาพเป็นแก๊งมิจฉาชีพอ้างเจ้าหน้าที่ลวงเหยื่อบัญชีหรือการเงินมีปัญหาให้ส่งเงินไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะ
2: อีกหนึ่งประเด็นเศรษฐกิจที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะครับคือการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 10,000 คนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและรัฐบาลต้องการให้การจัดงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศขณะนี้มีการตอบรับเข้าประชุมจาก191ประเทศทั้งระดับประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆรวมกว่า 10,000 คนพร้อมกับกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการเดินทางสายการบินระบบรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะท่าอากาศยานนายกรัฐมนตรีกำชับท่าอากาศยานไทยให้เตรียมรองรับผู้โดยสารจำนวนมากและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งการขนส่งกระเป๋าล่าช้าปัญหาการเช็คอินและการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับไทยพร้อมเวที World Bank อนุทินสั่งเข้มต้อนรับ191ประเทศรัฐบาลปลื้มแชมป์ฐานผลิตโลกเคาะวีซ่า VIP 12,000 รายครับ
1: และขอไปปิดท้ายที่ประเด็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพม่าสั่งจัดทัพป้องเนปิดอฝ่ายต้านรุกคืบยึดเมืองหลวงทหารพม่าจัดตั้งกองบัญชาการทัพภาคที่เมืองลอยก่อเมืองหลวงรัฐคาเรนีเพื่อเตรียมการป้องกันเมืองหลวงเนปิดอค่ะ
2: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจปราบยาเสพติดยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า150ล้านบาทตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับแจ้ง

0: เบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดเตรียมลักลอบลำเลียงไอซ์จากพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสู่พื้นที่ภาคกลางเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตำรวจได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรถเป้าหมายตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนพบรถต้องสงสัย2คันเดินทางผ่านจุดตรวจทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงเช้าวันที่4ตุลาคมตำรวจจึงประสานกำลังสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวางกำลังสกัดกั้นต่อมาพบรถยนต์เป้าหมายคันแรกจอดอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างพบชาย2คนอยู่ภายในรถแต่จากการตรวจค้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังติดตามรถเป้าหมายอีกคันกระทั่งพบรถยนต์อีกคันจอดทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีคนอยู่ภายในจึงวางกำลังซุ่มสังเกตการกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่4ตุลาคมนายสินสุขอายุ28ปีเดินย้อนกลับมาเปิดประตูรถก่อนขับออกจากพื้นที่ตำรวจจึงสะกดรอยติดตามและเข้าสกัดจับบริเวณริมทางหลวงหมายเลข3206บ้านเขาน้ำแดงตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจากการตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุอยู่ในกระสอบ18กระสอบรวม600ก้อนน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า150ล้านบาทจึงควบคุมตัวนายสินสุขพร้อมของกลางดำเนินคดีส่วนรถยนต์เป้าหมายอีกคันซึ่งมีชายอีกหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายกฤษดาอายุ25ปีทำหน้าที่นำทางและสำรวจเส้นทางคาดว่าไหวตัวทันและทราบว่ามีการจับกุมจึงขับรถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐชวนผู้ประสบภัยใช้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์57แห่งฟรีอาชีวะอาสาช่วยฟื้นชีวิตหลังน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความและทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับติดตามกันเป็นประจำวันอังคารวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569กับบ่าวตู่ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวกันเหมือนเดิมนะครับให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้ติดตามรายงานข่าวสารกันตรงนี้นะครับผมวันนี้เราก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเสร็จรายการนะครับวันเถียงเนี่ยจะเดินทางไปสมุยนะครับเพราะว่าอยากจะไปเห็นเรือเฟอร์รี่ของเจ้าเมยนะครับนี่ก็เปิดเฟอร์รี่เจ้าเมยอีกเจ้าหนึ่งแล้วนะครับวันที่6ตุลาคมวันนี้และเขาจะโชว์นะจะโชว์เรือให้เราเห็นกันนะครับก็มีสื่อมวลชนในสุราษฎร์นะครับฝั่งสุราษฎร์นี่ก็ไปกันหลายฐานนะบ่าวผู้รู้ทุกเรื่องก็ไปนะครับพร้อมทีมงานบ่าวตู่ก็ไปพร้อมครับท่านนายกสมาคมส่งเสริม การท่องเที่ยวนะก็จะไปกันนะครับวันนี้เพื่อว่าจะได้ไปแล่เรือลำไม้เพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าวิ่งริ้วว่าเรือเฟอร์รี่อื่นๆนะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องเจ็ตนะครับอะไรแบบนี้แหละมาความเครื่องเฟอร์รี่ลำเนี้ยไม่มีใบพัดใช้น้ำแล้วก็พ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่ขณะเดียวกันความเร็วก็ต้องแลกมาครับขาโดชั่นที่ชุ่มขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเพื่อแลกกับเวลาก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับรำเรือเนี้ยชื่อเรือชื่อลักสมุทรนะเนี่ยวันเนี้ยเขาจะเปิดตัววันเย็นๆเนี่ยบ่าวตู่ครับต้องขอบคุณนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับปีโรมานัทริมแก้วนะครับเจ้าของร้านตูเดคาเฟ่นะก็พาไปนะครับเอาเราก็มากันที่9นะครับวันนี้มีข่าวสารอะไรกันบ้างก็น่าจะเริ่มกันที่เรื่องราวของงานบุญงานกุศลวันที่9ตุลาคมเนี้ยนะครับเขาก็ยี่เริ่มกันแล้วนะครับก็คือทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดเตรียมขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2สืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าแห่งเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับหมอแต่ว่ากับที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลากลางจังหวัดชั้นสามลังเกาก็มีนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี69นี่แหละครับงานนี้กำหนดนะครับ 10-18 ตุลาคมนะก็จะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนส่วนท้องถิ่นนะครับศาลเจ้าอะไรต่างๆนะครับก็รวมประชุมกันวันนี้นะมาแต่ว่าเนี่ยนะครับนะก็จะมีกิจกรรมนะครับนะโดยเฉพาะขบวนแห่นะครับที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ว่าจะยิ่งใหญ่นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าในโซนของการจัดงานปีนี้นะครับจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับนี่บ่าวตู่ก็รออยู่นะครับเพราะว่าทุกปีบ่าวตู่ก็จะกินแต่เจนะครับแต่ไม่ได้ซื้อสินไรนะครับนะกินเจนะครับเพื่อสุขภาพขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธานะครับครั้งที่สองนะครับซึ่งจะจัดกำหนดในวันที่11ตุลาคมเวลา15นาฬิกานะครับโดยความร่วมมือนะครับจากบริษัทเพชรศรีวิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนแล้วก็น้ำมันพืชรินทิพย์นะครับก็จะเรียกว่ามีสปอนเซอร์หลักนะครับในการจัดงานในการจัดกิจกรรมคราวนี้นะครับเนี่ยวันก่อนเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับจัดงานวันชาติจีนน้ำมันพืชรินทิพย์นะครับเจ๊กน้ำมันพืชรินทิพย์นะครับให้กับผู้มาร่วมงานทุกคนคนละสองขวดสองขวดบ่าวตู่ก็ได้มาสองขวด นะครับเอาอันนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดงานใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่จะมีขึ้นนะครับผมหมอแต่ว่าก็มีการประชุมที่น่าสนใจนะครับที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทนะครับผมก็เป็นการประชุมที่

ไอ้ต้นบงต้นไม้ที่ประดับประดาไว้สวยงามเพื่อต้อนรับดักทงเที่ยวลอยไปตามน้ำป่าครุ่งป่าคราบที่เลี้ยงไว้ก็ปล่อยกับน้ำมัดชัดนะครับไม่เลื่อแล้วแกก็เห็นมีคนมาบอกว่าป่าคราบกงแกเนี่ยไปลงลอยอยู่ในกล่องซกนะครับนะเห็นเขาไปลงวงย่างแล้วก็เห็นป่าคราบนะครับนะก็ว่ากันไปป่าคราบที่ชมน้ำใสเฉยนะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ช่วงนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็อะไรอ่ะท่านก็วังเวิร์ดนะครับเพราะว่ามัวแต่ขึ้นประตูกว่าลันโรงคำรามเกือบทั้งขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็ระวังว่างกันไว้นะครับผมเรื่องของไม้นะครับนะนี่ก็ไม้ต่อเหล่านะครับเมื่อกี้ก็เป็นการประชุมนะครับนะมีนางสาวสุรัตวดีเพชรเรียงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมแล้วก็นิทรรศการภาคใต้ก็ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการคราวนี้นะครับก็มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงท่านรักนะครับภูมิสังคมนะท่านรักท่านภูมิสังคมทุนทางสังคมเนี่ยเขาใช้ทรัพย์นะแบบฟังแล้วก็งงๆอยู่เหมือนกันก็คือเอาทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับมาในการที่จะระดมนะครับเพื่อจะให้เกิดการให้ไมซิตี้เนี่ยครับมันเป็นไมซิตี้ก็คือการประชุมนะครับนะการประชุมให้เป็นเมืองแห่งการประชุมนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ย40คนนี่มาแต่ว่าประตูก็มีนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับคุณปีโตรมนัสอาจารย์ทิติพันธ์วันมีอาจารย์สมปราศเล็กกลาอดีตรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีหัสชัยเรืองนุยดร.อาแล้วก็เราทาทีบาตูรู้จักกันนะก็ไปประชุมกันนะครับนะก็ถือว่าการประชุมนี้จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีดร.วิชุดามาชูผู้อำนวยการศูนย์ประชุมประสานงานไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก็มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วยกันนะครับมอแต่ว่าก็มีการแนะนำตัวนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันนะครับก็หวากันไปนะครับผมก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราก็ได้ไปติดตามทำข้าวมานะครับแล้วก็เรื่องอุทกภัยมาแต่เดียวแรงไว้ฮิตหนึ่งแล้วนะครับผมท่านรองบรรดาลสติราชวาทนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้ประชุมนะครับรวมกับกองบัญชาการเมืองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบซูมนะครับที่ห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็มีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนะครับที่ห้องประชุม1ปพ.อาคาร3ชั้นหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมในเรื่องวาระสำคัญก็เรื่องนี้แหละที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับน้ำท่วมกรุงเทพรบเนี่ยนะครับรัฐบาลโดนด่าเละตุ้มเป๊ะในขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงย่างกทม.ผู้ว่าชัดชัดนะครับก็ไม่ทุกด่ามากเหมือนกับนายกนะครับผมแต่ซอกคราวหน้าไม่รู้แกอีเลือกคุณนี่เข้าไปทำงานกันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็รถล็อกเรื่องของการนี้แหละการบริหารคงทงทิ้นไปแล้วนะครับผมก้าวหวากันไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการประชุมทางไกลนะครับผมมีการเสวนานะครับนะการเสวนากิจกรรมสร้างเสวนาทางวิชาการอวโลกิเตส่วนพุทธสินสีวิชัยสุนรวมใจบรมธาตุพันปีสู้อนาคตการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีย่างยั่งยืนในวันฮัตที่8ตุลาคมนะครับที่วัดพระบรมธาตุชัยยาตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาประชุมกันเวลา 12:30 นาทีถึง 16:30 นาทีนี่นะเดี๋ยวบ่าวตู่ก็ต้องให้นายก

0: สมนัสนะครับพาไปประชุมกับเขานะครับนะก็ถือว่าเป็นการประชุมที่น่าสนใจนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีเรามากมายเหลือเกินนะครับจนว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีเที่ยวไม่ถูกนะครับก็เลยไปยุบหนังเซ็นทันนะครับมีอะไรกันแล้วข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วนะครับผมเอา นะครับเราก็มาต่อกันทีข่าวนี้กันสักนิดนึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ว่ามีการรายงานข่าวกันมาแล้วแต่ว่าจะมองในเชิงปัญหาทางสังคมนะครับก็มีการรวบนะครับคนยาบ้านะครับจอดคาลานจอดโรงแรมส่งมาเป็นพัสดุให้ตัวเอง นะครับจากเชียงรายแล้วขับรถมารอรับที่สุราษฎร์นะครับเนี่ยข่าวนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมามีการแถลงข่าวได้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมจะเห็นว่ารวมๆจับได้ถึง 600,000 เม็ดนะครับก็ถือว่าเป็นการทำผลงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนะครับที่เรียกว่าไม่ยุดย้อนนะครับเอาจริงเอาจังกับหมู่นี้แหละนะครับแล้วก็จะเห็นว่ายาบ้าเนี่ยนะครับมันยังรุนแรงแล้วก็ยังมีการผลิตเป็นจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละไม่จากที่ไหนไกลในประเทศไทยเราไม่มีนะครับแล้วก็เอามาค้ายกันตอนนี้ก็เลือกเม็ดยังไม่กี่ตังค์ก็ทำให้เยาวชนของเรานะครับเข้าถึงยิงเข้าถึงหงายเข้าไปอีกนั่นแหละนาวังเวิร์ดทีเดียวนะครับกับเรื่องของยาเสพติดนะครับที่กำลังแพร่ระบาดกันอย่างมากมายเหลือเกินในบ้านเราตอนนี้นะครับ นะก็ควักเจ้าหน้าที่กันนะครับว่าเมื่อจับได้แล้วยาบ้านึงก็เอาไปทำไร่นะครับไปเหยาะโปรยมาไว้มันหมุนเวียนในตลาดก็แล้วกันวางเวิร์ดต่อไปแล้วไม่มีเรื่องบาปนะครับเมื่อแต่ว่าบ่าวตู้ก็ไปที่เขาประชุมนะครับก็ไปเจอรองรัชชัยเรืองนุยนะครับแกก็เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับเจอแล้วก็ต้องสัมภาษณ์ว่าความรู้สึกหลังจากเททุบรถไปแล้วเนี่ยปันเพื่อบังแกก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเปิดการแถลงข่าวนะครับแต่ว่าจะเป็นวันไหนก็ยังไม่ได้บอกที่เอ้าน้องแซมเราไปฟังเสียงนะครับรองหัสชัยเรืองนุยอดีตรองนายกนะครับหลังจากที่ถูกปลดจากตำแหน่งนะครับว่ารู้สึกเป็นเรื่องบ้างอ่ะน้องแซม
1: วันนี้ก็รู้สึกแปลกใจครับที่ทำไมกับผมเองแล้วก็ทีมบริหารอีก3คนนะครับท่านรอง3คนแล้วก็ที่ปรึกษาแล้วก็เลขานะครับถูกปลดก็ที่ผ่านมาก็กับผมเองก็ไม่เคยมีความผิดอะไรที่จะต้องถูกปลดแล้วก็รองนายกด้วยที่ปรึกษาด้วยนะครับก็มีความสงสัยครับแล้วก็อยากจะตั้งคำถามไปที่ท่านนายกที่สมุทรนครสุราษฎร์ธานีว่าปลดทีมบริหารรองนายกทั้ง3คนแล้วก็ที่ปรึกษาด้วยสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็คงน่าจะต้องเจอในวันแถลงข่าวอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ
0: และแกเร่งสั้นๆนะครับนะเร่งสั้นๆบอกว่ารายละเอียดเนี่ยแกก็จะกำหนด
1: ก็
0: รู้การจะแถลงข่าวต่อไปนะครับงานประเพณีชักพระทอดพระป่านะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดแล้วนะครับจัดวันที่23ใช่ไหมครับ23ถึง31ตุลาคม2569นะครับในส่วนของเทศบาลตำบลวัดประดูครับท่านนายกวรพลคงอุดนุนก็เตรียมนะครับที่จะจัดงานนะครับแล้วก็มีการทำพิธีส้มโพธิ์เรือพนมพระแล้วก็ฉลองผุมผ้าป่าที่สถานีเดินรถจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือบขร.นะครับแล้วก็ขอเชิญรวมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ในพิธีส้มโพธิ์เรือพนมพระแล้วก็ฉลองผุมผ้าป่า25 26 27ตุลาคม2569นะครับทางเทศบาลตำบลวัดประดูก็ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนรวมกิจกรรมกันในคราวนี้นะครับผมแล้วก็เทศบาลตำบลวัดประดูครับเทศบาลตำบลวัดประดูก็แจ้งปิดถนนเป็นการชั่วคราวนะครับผมให้ประชาชนได้ทราบนะครับเทศบาล

0: ตำบลวัดประดูครับข้อแจ้งปิดถนนชั่วคราวเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กสายบางชุมโทแม่น้ำตาปีบางชุมโทแม่น้ำตาปีหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งนะหมู่หนึ่งอันนี้หมู่หนึ่งระหว่างวันที่7ถึง21ตุลาคมนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับผู้ใช้เส้นทางลีกเลี่ยงนะครับบริเวณเส้นทางดังกล่าวนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับบางชุมโทก็ตรงนั้นแหละครับพี่น้องตรงที่ว่าลายฐานก็ชอบเข้ามาทางลัดนะครับนะทางลัดไปออกสี่แยกเตอร์โฮมโปรตรงนั้นแหละนะครับนั่นแหละไปออกบางชุมโทไปออกข้างโรงพยาบาลสุรัตไปกว่านู้นแหละนะครับหลายคนก็ชอบชายกันนะครับช่วงนี้ทางเทศบาลก็จะมีการปรับปรุงนะครับผมก็ควักคนที่จะผ่านไปทางนั้นกันนะครับ เอาเทศบาลตำบลวัดประดูครับท่านนายกวรพลคงกุดนุ่นแล้วก็วันที่9นะครับวันที่9ตุลาคมนี่มาแต่ว่าครับท่านผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าจะมีการจัดลำดับจับฉลากจัดลำดับเรือพนมพระทางบกนะครับก็จะมีการเชิญนะครับตัวแทนของวัดต่างๆนะครับเข้าร่วมจับฉลากจัดลำดับในวันที่9เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปปีนี้จัดดีนะครับไปใช้อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนชั้นสองศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเราตรงนั้นองค์ประชุมใหญ่สามารถรองรับนะครับตัวแทนคือส่วนมากมาแล้วก็ไม่ใช่มาคนเดียวบางที่ก็มากันเป็นคณะสองคนสามคนนะหรืออาจจะมาเป็นสิบคนก็แล้วแต่นะครับก็มากันมากหมดผมว่ากันมากมากวันนี้องค์ประชุมเนี่ยถือว่าเหมาะนะครับที่จอดรถได้ก็สลากล้างพอเพียงที่จะรองรับนะครับรองรับคุณที่มาร่วมประชุมได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็พ้นเป็นประการใดนะครับนะเพราะว่าปีนี้คึกคักมากคึกคักกันเป็นเพื่อกับมีเรือข้าประกวดกันมีไม่ว่าจะเป็นข้าบุญนางลำนางลากในปีนี้นะครับก็โดยเฉพาะนางลากนะครับนางรำแล้วก็นางลากเนี่ยมีการเข้ามาประกวดร่วมแล้วๆเป็นร้อยลำนั้นนายกประเสริฐบุญประสบนะครับแกก็ประเมินเวลาว่าเพื่อๆอาจจะจบเที่ยงคืนนี่ก็ต้องวางแผนกันได้ดีนะครับนะว่าเตรียมความพร้อมกันแล้วก็ลำเมยที่ว่ามาช่วงออกได้ถ่ายทายก็ไม่ต้องแคบมาเองนัดเวลาว่าถ้าลำเล็กๆก็มาแต่หัวเช้าสักทีถ้าบายบายช่วงบายก็ให้มากกว่ากันช่วงบายบายไม่ต้องแคบมาตั้งแต่วัวเช้าไม่งั้นเน้นนะครับติดกันน้อยและวันนั้นนะแต่ก็สนุกดีครับอ้าวนั่นก็เป็นงานประเพณีที่บ้านเราจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แล้วนะครับผมเราก็ต้องมาอ่านกันต่อไปนะครับผมเอามีอะไรเล่านะครับนะมีอะไรเล่าเดี๋ยวบอตูดูสินะครับในเรื่องของทางด้านข่าวสั้นนะครับจากเอานี่นะครับผมบอตูก็มีอันนี้นี่นะมาแต่เดียวเร่งเรื่องประชุมใช่ไหมเร่งเรื่องไมซิตี้เนี่ยนะครับนะเนี่ยทางที่นครนะครับจากที่นี่นคร this is คนชื่อโซเชียลชื่อในของเขาเนี่ยแหละครับเริ่มตอกเข้มแล้วอาคารโทษประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวารีรักษ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชขนาด 4,480 ที่นั่งมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อรองรับให้เป็นศูนย์กลางการประชุมแล้วก็การจัดนิทรรศการไมซิตี้ระดับภูมิภาคแล้วก็นานาชาตินะก็เห็นภาพแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารนะครับก็ตอกเข้มแล้วบ่าวตู่ก็เห็นแล้วแหละนะครับที่มหาวิทยาลัยวารีรักษ์เพราะว่าบ่าวตู่ก็ไปรักษาตาอยู่แค่นั้นแหละนะครับไปเห็นแล้วว่าใหญ่โตมโหฬารก็สุราษฎร์ธานีก็คงจะได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่แพ้คนโค่นก็แล้วกันนะครับนะเอาเป็นว่าปนันก็คือใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกันนะครับจังหวัดติดกันก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้เกิดขึ้นนะครับอ้าวนั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ Thailand Growth นะครับ Thailand Growth เนี่ยนะครับก็ได้นำเสนอโค ครงการก่อสร้างขยายถนนนะครับ2ถึง4ช่องจราจรรวมทั้งนำระบบสายไฟแล้วก็สายสื่อสารลงใต้ดินนะครับบนทางหลวง4170สายสะเกดหัวถนนช่วงกม.ที่0ถึง3แล้วก็ทร4174สายลีปาหน่อยเล่มจูนคลำช่วงกม0ถึง16ระยะทางรวม19กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกาะสมุยนะครับก็หมายความว่าต่อไปสมุยจะเป็นถนนคอนกรีตที่มีความกว้างแล้วก็ระบบสายไฟก็จะลงใต้ดินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับนะก็คงจะทำให้สมุยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็จะมีความสวยงามตามทงเรืองนะครับนะก็ต้องยินดีกับพี่น้องชาวกอมุ้ยกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวบาตูก็จะได้ไปเที่ยวที่กอมุ้ยกันนะครับในช่วงนี้บาตูก็ควักร้านสักนิดนึงนะครับเพราะว่า พี่บ่าวเราส่งทานเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าอยากจะเห็นเศรษฐกิจของสุราษฎร์บ้านเราเจริญเติบโตนะครับก็อาจารย์ชำนีอาจารย์พลทิพย์นะครับเพชรรักนะครับนะก็นี่แหละแกก็มีลูกสาวนะครับเรียนหนังสือเก่งจบเป็นศิษย์เก่าสุราษฎร์พิทยานะครับนงนิทิพวรรณนะครับเปิดร้านกาแฟกาแฟนะครับอเมซอนอยู่ที่ตลาดนาตลาดจำเผาทองตรงนั้นนะครับนะเห็นว่าข้างๆเนี่ยเขาจะมีร้านอะไรรถไฟฟงรถไฟฟ้าอะไรแล้วนั่นก็ว่ากันไปนะครับนะก็อยากจะชวนนะครับให้เป็นที่นัดหมายนัดพบนะครับคงคนในพามาทำธุระนะครับที่ตลาดจำเปาทองนี่วันเย็นๆนะครับตลาดจำเปาทองนี่สินค้าของกินของได้มากนะครับนะอันนี้ก็ร้านนึงแล้วก็อีกร้านนึงนะครับพี่ดำรงปัญจวัฒน์นะครับนี่เป็นพี่เบารู้จักกันมานานนะครับแกก็บอกว่าลำพูซองตัวนี้ปรับปรุงไหมนะครับดีแล้วก็ร้านที่ร้านลำพูซองนี่เพื่อได้รับรางวัลมิชลินไม่ใช่ง่ายๆนะครับมิชลินเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเล่ไล่เรื่องรสชาติก็เล่เรื่องความสะอาดเรื่องนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับนั่นท่านใครที่จะไปทานอาหารนะครับที่กะลำพูซองเนี่ยโทรไปก่อนจองตัวกันได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0772-8113นะครับเอาเป็นว่าน้องแซมเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับกลับมาในช่วงที่ซองก็ยังมีข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวอุตสาหกรรมมาย่างปาราตอนนี้ก็เรียกว่าสะดุดครับเพราะว่าวัตถุดิบมันน้อยลงโรงงานแปรรูปตายนะครับหมายความโรงงานแปรรูปมาย่างบ้านเราเนี้ยเตรียมใหญ่ๆท่านไปไฟอื่นนะครับผมเพราะว่าไม้มันน้อยลงนะครับเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวกลับมาในช่วงที่ซ่องกันนะครับน้องแซม
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0840988890
3: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายาวยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0840988890
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: บริษัท PPC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยพี่พลศรีสุขใส
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: นะครับก่อนที่จะเปิดไซต์นะครับนะก่อนที่จะเปิดไซต์ให้สมาชิกได้โทรเข้ามาเล่นมาคุยกันนะครับผมอันนี้นะครับทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับท่านนายกแกก็บอกว่าบ่าวตู้อ่านพิษนะครับต้องขออภัยกันนะก็อภัยกันนะครับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ตกไปสักคิดหนึ่งนะท่านนายกไม่ว่าไรหรอกนะแกใจดีใจดีนะครับผมและพี่วัฒนาพงษ์มนาวุฒินะครับแกบอกว่าวันนี้บ่ายโมงครึ่งวันนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับทางสโมสรไลออนเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีนะครับจะมีการประชุมนะครับมีการประชุมวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้น่าสนใจนะครับเพราะเป็นการวิ่งที่ได้ประโยชน์นะครับนะป้องกันการเป็นอัมพาตนะบ่าวตู้ก็เดินทุกวันแล้วบางวันก็เดินได้4โลนะครับตัวเล็กๆเดินได้โล2โลนะระยะลังๆเนี่ยบางวันเคยทําเดินได้ถึง10โลนะครับนะแต่ว่าต้องใช้เวลามากถ้า10โลนี่ใช้เวลาโครงชั่วโมงครึ่งครับเดินนะครับเดินที่บึงนะครับสนุกก็รู้สึกบรรยากาศดีนะครับที่บึงนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รายฐานก็คุณพีวีวัฒน์นะครับกดแชร์กดไลค์ให้กันใน TikTok นะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็วันนี้นะครับบ่าวตู่น่าจะไม่ได้ไปประชุมนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งก็คอยข่าวไปอะไรนะข่าวไปข้อมูลนะครับจากคุณพีวัฒนาพงษ์มนาวุฒินะครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณทางนี่ก่อนเลยนะตูเดย์คาเฟ่นะครับนะเนี่ยเราก็เล่นกันทุกวันแหละไม่เบื่อนะครับพี่น้องก็ไปกินเบอร์เกอรี่ที่ร้านตูเดย์คาเฟ่ไม่ทดทุกวันนะครับนะหรือว่าจะไปกินข้าวผัดปูก็ร้อยหรือจะไปสารสลัดนะครับนะแล้วก็มีเครื่องดื่มอะไรมากมายให้เลือกกันนะครับผมตีตูดีคาเฟ่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดตู้ยำเบอร์โทรให้อีกทีนะเบอร์โทรนะครับของบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับ0923709393นะครับนะเบอร์โทรหรือจะโทรไปที่ในลาดนะครับ0772725531นะครับนี่เบอร์โทรของบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับห้างไปทองกองไพศาลนะครับห้างทองคุณภาพนะครับเนี่ยหรือจะ แวะกันไปดูได้ทั้ง3สาขานะครับสาขาตลาดสันเจ้านี่จะเปิดทุกวันแต่สาขา4แยกตรงข้ามโรงแรม CBD แล้วก็ข้างสาขาข้างตลาดสดเทศบาลตรงนั้นนะครับผมก็แวะกันไปนะครับสะดวกตรงไหนก็ไปกันได้ทั้ง3แห่งนะครับผมแล้วก็มิตซูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเสร็จไปแล้วนะครับงานออโต้โชว์เคสนะครับนะงานโชว์รถนะครับที่มิตซูสุราษฎร์เราไปเปิดบูธนะครับในงานก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีนะครับผมก็ขอบคุณกันมาตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะมาบอกกล่าวกันให้ทราบกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณบัตรตรงซีเฟิร์สชอยนะครับบัตรตรงซีเฟิร์สชอยนี่ก็อยู่ชั้น3เซ็นทรัลนะครับนะชั้น3เซ็นทรัลก็ไปกันได้นะครับนะไปทําบัตรกันได้นะครับแล้วก็อะไรลาวอ่ะนะครับนี่เลยนะครับเราเป็นเครือข่ายนะครับในการที่จะขับเคลื่อนความให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งนะครับก็สหกรณ์การเกษตรเมืองนะครับยาวนานมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเหลือนท่านตั้งใจนะครับที่จะให้สหกรณ์นะครับเป็นพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับเป็นสมาชิกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับมาเป็นสมาชิกกันนะครับก็มีได้แล้วก็น่าจะเม็ดแล้วนะครับน่าจะเม็ดแล้วในส่วนของข่าวสาร FC เราก็มีรัชตะพลชัดรัชตะพลคุ้มเทยนะครับเมื่อคืนฝนตกฟ้าร้องเอาไปกันที่ซ้ายแรกกันเลยนะครับผมน้องจรินมณีรัตน์พงศักดิ์สันติธารายนนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับอาจู
0: ผม
9: ผมแจเข้าแต่ว่าสกิดนะ
0: ได้ครับได้
9: น้องน้องเบ้านู่แร่งมาทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันนั่น
0: โอ้เลย
9: เขามาถามผมว่าผมมันโกรธกันเรื่องไรกับผู้ย่อยแค่ในใหญ่ทำเง
0: ินบ้าน
9: ครับแต่ว่านะแกน้องมาลุ่มผมก็รู้จักกันแหละแกเคยมาบ้านผมถึงแกว่าคัดกับผู้นำเลยยายไปอยู่หมวกไม่ขายครับคือว่าแค่ในยายังเถผมมันอยู่หมู่ห้านั่นแหละแต่ว่าเถประชุมกับควรทั้งมันไกลครับผมต้องอ้อมไปไล่แห้งแต่ต้องเขียวขดเขียวตามด้นซึ่งผมมันไม่ใช่ยาตายก็ตั้งแต่คิดว่าผมว่ามาแขบ้านนี่ว่าถึงเถประชุมหมู่ห้าหมู่หกตรงนี้นะห้าหน้าที่ก็ถึงแล้วผมเลยตัดสินใจว่ายายไปอยู่แขจนถ้ำหนองเออบต.หนองเอว่ายายจะมันอยู่แขจนปลอดภัยดีก็ยายมาอยู
0: ่
9: นั่นคือเรื่องหนึ่งถึงเรื่องที่ช่อง
0: ครับ
9: เจว่าไม่รู้ผมมีควยแล้วไห
0: ม
9: โอ้ยนั้นเขาต่อเลวเนี่ยผมแจ้งให้แกเข้าใจกันทำเลวอะไรชาวบ้านเขาโอ้เฮิร์นกันตอนนั้นเส้นกว่าบาทกับเช็ดเลวพี่เล่เปย์ทำชิบหายไหวปวงมัดเลยชายไม่ค่อยได้ได้น้อยมาเลยไปตึกช่ากับนายกแกว่าปันนี้ถ้าให้ไปกว่าเข้ามาชั่งรวดเลยแล้วก็เอาควยมาท่านเขาไปเลยที่นี่ทางวัดนาเขตเขาก็เข้ามาพอเข้ามาถึงวัตรยะทางว
0: ั
9: ตรยะทางแค่ก็เข้าตีราคาช่องแส้น 30,000 บาทถ้า 30,000 หรือ 20,000 ตรงนั้น 30,000 บาทนี่ก็เลยตกลงทํากันเพราะว่าตกลงทําแล้วก็ให้เงินไปเสร็จเอาเข้ามาติดปักเลวแต่ปักเลวนั้นเหมือนผมว่าผมไม่รู้ว่าเขานึกไอ้ไรเขาไม่ให้ปักเรียกผมตรงนี้ช่วนปามนี่ไม่ฉายหนวดช่อช้ำครับผมไปคนห้ามเลวทางอำเภอเลยไปกับบบต.มันเป็นซอกข้อหนึ่งครับซึ่งแต่ตรงนี้เป็นข้องนาเคยของเมียผมนี่แต่เขาเพิ่งให้กับโชคเกียรติถ้าว่าทางนี้ทางเดิมไม่ทางเดิมครับผมนี่ตัดกับโชคเกียรติเจ้าความรุ่นนี่แหละตอนแกยังไม่ใจที่เย็นต
0: ั
9: ดทางเดียวกันคุยตอนนั้นผมอายุ41ตัดทางกับแกตั้งตอนนี้แปดที่ว่าเลยจนนึกว่ากี่ปีมาแล้วแต่ตัดทางไปโอ้ควรทั้งนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้เขาปั่นพื้นเขาไม่โอ้ไปควรทั้งนี่แหละความเป็นจริงครับประตูครับพอดีครับ
0: ครับเอานะก็อยากจะให้เจ้าคงทุนนะครับนะเบ้ยแกเราคุณเทยด้วยกันนะพี่น้องให้ปั๊บนะ แต่ต้นไม่ใหญ่ลำบากเลยตรงนั้นนิดเดียวนี่นะครับ

0: ิดเดียวนะอีอีต้นตายไปก็ไม่ใช่เอาไปสวรรค์นรกได้นี่เออเอานะครับไปกันที่ชาติต่อไปกันนะครับผมกราบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับหลวงปู่กับผม
0: ยายกับผมเชิญครับ
1: ครับออกกับผมข้อกราบข้อพระคุณบรรดาญาติมิตรทุกท่านทุกฝ่ายครับที่ได้มารวมในงานบำเพ็ญกุศลศพของน้องชายของผมพ
0: ี
1: ่ระพงทองแก้วนะครับ
0: ครับ
1: มากมายเป็นสวัสดิการกับหลวงผมตระกูลทองแก้วจะบันทึกไว้ในหัวใจตลอดไปกับผม
0: ครับครับขอบคุณครับพี่ผู้ใหญ่ครับก็แสดงความเสียใจกันอีกรอบนึงครับผม
1: ครับ
0: ครับครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: ก็นี่เท่านี้ใช่มั้ยพี่ผู้ใหญ่ครับมีอะไรเพิ่มไหม
1: ครับผมครับผม
0: ครับนะมาน้องแซมก็ข้ามาขอบคุณนะครับในงานบำเพ็ญกุศลครบนะครับของหนองเบาพี่ผู้ใหญ่ดำนะครับเห็นว่าคนไปเห็นกะละกะลุยก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวก็เป็นคนดีทำความดีช่วยเหลือสังคมนะครับพี่ผู้ใหญ่เองก็ทำดีทำเพื่องานสังคมไม่ได้คาดไม่เคยคาดไปงานเลยเอาไปติดสายต่อไปกันนะครับกลับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ตัวคร
0: ับ ครับผมครับ
2: ครับขอเรื่องก็แสดงความเสียใจกับพี่ผู้ใหญ่กัน
0: ครับผม
2: ที่ต้องสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักเพราะก็มันเป็นเรื่องของที่เราต้องประสบพบกับทางเพศเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายไปด้วยนะ
0: ครับเรื่อง
2: แต่ว่าเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็คงจะทิ้งความดีปล่อยให้ลูกหลานเลยเหมือนพ่วงได้จดจำไว
0: ้
2: ตอนที่ว่าคนที่เขาตายแล้วคือเขาไม่บุญไปแล้วตรงนั้นเราอยู่ข้างล่างก็ดำเนินการต่อไปพี่ผู้ใหญ่ก็คงจะดูแลและช่วยเหลือสังคมต่อไปเหมือนเดิ
0: ม
2: การตรงนี้ในนามของน้องนุ่มจากขนอมและเพื่อนๆก็แสดงความเสียใจกับพี่ผู้ใหญ่กัน
0: ครับผม
2: แล้วไปในเรื่องของลุงเสวีนิดหนึ่งพี่โตที่ลุงเสวีมาแรกนั่นคือขอแก้จัดเกณฑ์นะนี่พ่อมาแจกตำนี้ได้ว่าขอแก้จัดเกณฑ์การวิ่งเต้นในการโค้กไฟแต่ละครั้งในพ่อหวานจริงๆแล้วผู้ใหญ่หวานกับนั่นหรืออบต.หรือเทศบาลเนี่ยเขาน่าจะเข้าไปจัดการตรงนั้นแหละลุงเสวีตีพอแก้รองเรียนมาทุกหน่วยงานแล้วค่อยจบเม็ดแล้วซึ่งเหลืองเทวาปีเขาแรงแต่ว่าป้องอย่างงงเลยว่าเออเขาว่ามีค่อยชายแต่เมื่อลุงเสวีแรงแบบนั้นคือมันไม่เรียบร้อยคือค่อยมันไม่เต็มตามจำนวนเทวาชายอยู
0: ่
2: ซึ่งเรายากแต่ว่าให้การไขว่คว้าท่วมปุยผาคือตรงนั้นที่ไปเช็คกอกำเนินการตรงนี้เขาน่าจะเข้าไปสำรวจได้เสร็จและจะดำเนินการในส่วนผันปรือก็แล้วแต่ซึ่งที่นี่ในซอยนั่นน่ะถ้าเขาไม่ปักเส้าขึ้นแล้วเราเอาหลงดินเดี๋ยวเลยพี่โตถ้าว่าเขาไม่ปักขึ้นบนกับหลวงเจ้าพี่รองเรียนเลยที่ว่าจ่ายท้อฟังและจ่ายสายไว้เดินไปนั่นสองกิโลมาจ่ายหอบตะเตาได
0: ้
2: ลองคุยกับนายยกเลยเราภาวะกันถ้าเขาไม่อนุญาตอะไรนี่มันก็ลำบากซึ่งที่นี่เขาก็มีเอกสารสิทธิ์เราที่ไปบุกรุกก็ไม่ได้ถึงว่าเป็นสอขอนึ่งเลยก็แล้วแต่เขาถือว่าเขาก็มีเอกสารตรงนั้นแต่จริงๆแล้วตรงนี้พ่อผมไปเห็นใจลุงเสวีเมื่อแกกัดดินทนมาจนถึงแปดที่ว่าแล้วทำให้รวยได้ว่าแกจะได้จ่ายควายอย่างชุดนี้หรือไม่เอาลุงเสวีสู้ต่อนะครับหนองนุ่มกระน้อมนี่ให้กำลังใจไปเจ
0: ริ
2: ญเรื่องน้ำท่วมนิดนึงไปตัวตอนนี้ก็หน่วยงานไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนทุ่มเทกันไปช่วยเหลือบุคคลที่ตกว่าทับอุตกาไปไม่ว่าที่กรุงเทพปากเนื้อปากกลางไปสร้างก่อนนักน่วงพอสมควรเลยพี่โตขอให้กำลังใจเขาสู้ต่อบางคนกันลำบากเลิกเกินติดอยู่ในบ้านสี่ห้าวันแล้วข้าวก็ไม่มีต้องลุยน้ำบางทีน้อยหันไม่ว่ากองปากระตือข้าวไปไม่ถึงก็จางเหลือข้าวบางคนก็นายดูคนแก่แปดเก้าสิบแล้วลองน้ำเสียงคอมาเจอน้ำปลามั่งมาเจอปลาป้องมั่งเพื่อไปประทังชีวิตตรงเนี้ยปลาปีผีหนองนองถิ่มหมูถีเรือถีไงก็แล้วแต่ก็ให้ข้าไปให้ถั่วถึงนะครับอยู่แลช่วยเลือกอ่ะไม่ว่าในกรุงเทพฯตรงไหนก็แล้วแต่ครับภาคใต้เราก็ต้องเตรียมเลยไปตัวตอนนี้มันก็เริ่มเข้ามาในช่วงฤดูหน้าฝนแล้วภาคใต้นี่ก็ท่วมกันบ่อยเหมือนกันแต่ที่ก็น้อมส่วนมากก็ท่วมเลยก็ทักชั่วโมงไปตัวไปเองแม้แต่บ่อน้ําลงทะเลเร็วมันมีคลองลมมีคลองและมีทะเลถึงไม่ไกลไม่ไกลใช้ท่วมเปลือกเพราะงั้นสีส่วนก็พ่วงกับประมาณ2เมตรถึง3เมตรแต่ระยะเวลาถ้าฝนหยุดตก1ชั่วโมงแห้งหมดตรงนี้ขน้อมกับบุญก็ร้องเหมือนกันพี่โตเทวาร้องไม่ประทบปนันขอให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนครับพี่โตขอบคุณมากคร
0: ับ ครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับผม8นาฬิกา51นาทีนะครับผมนะก็เวลาก็แค่ๆกันแล้วจุฑารัชชูนาวานะครับข้ามากดไลค์ให้ขอบคุณมากนะครับมานัทจีสุวรรณไปที่ท่าต่อไปกันเลยครับน้องแซมครับครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ดีใจที่ลุงเตาวีได้มา เดือดร้อนจริงนะ
0: ครับแกก็จริงเดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนแกมาอ่านไหมเดือดร้อนนะเรื่องไฟ
3: อ
0: ่ะ
3: ทำเนี่ยคนกลางก็ได้ให้คนใช้ก็ที
0: ่ก็เคยใช่ไฟมันมาได้ผลได้ไหมมันหลักยาวแล้วก็ไฟมามั่งดับมั่งเรื่องสารมัน
3: มัน
0: เห็นไหม
3: ควักไปเชียงวีดังควักไปตังหนองนุ่มกับน้องกันเลยช่วยลุนเหลืองอนุทาวารีคุณปั้นขันนะหนองนุ่มกับน้องนะปักหัวกี่ม้าเลยคุณโค่นทำเป็นทำเป้นะยู่ทางในในโคนทางโลโคนนับใจแล้ว
0: ครับผม
3: เอาเจอที่น้องละเมอ
0: ครับครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับเรื่องของหมาย่างนะครับนะหมาย่างที่เป็นวัตถุดิบทำโรงงานแปรรูปเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมมีใหญ่ท่านนะครับนะโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปหมาย่างพาราภาคใต้นะครับเริ่มคัดเทรนวัตถุดิบลั่งจากราคาย่างพาราอยู่ในระดับดีมาว่าย่างราคาช่วงนี้ราคาดีนะครับนะราคาดีนะครับดีอยู่นานนะครับว่าไงพี่น้องชาวต้นย่างอารมณ์เงียบๆนายทวีสิ้นประทีปนะครับอุปนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวส้วนแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้กล่าวว่าขณะนี้นะครับมาย่างพาราปรับสูงขึ้นนะครับส้วนขนาด1รายมี70ตนสามารถขายได้ 100,000 บาทนะครับเฉลี่ยนะครับ 1,400 บาทต่อต้นหรือประมาณ2บาท2บาทต่อกิโลกรัมสำหรับไม้ขนาด 8-9 นิ้วนะครับเป็นราคาหน้าส้วนจากราคา 7-80,000 บาทต่อรายนะครับปัจจัยสำคัญนะครับจากราคายางพาราตอนนี้อยู่ในระดับที่ดีเจ้าคงส้วนนะครับจึงชะลอโคนย่างทำให้ปริมาณไม้ย่างเข้าสู่ตลาดในลดลงนะครับราคาไม้ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นนะครับผมนะในเรื่องนี้นะครับผมนะครับในส่วนของทางภาคใต้นะครับนะก็มีการแย่งชิงนะครับก็คือมีการแย่งชิงวัตถุดิบก็หมายความว่าให้ราคากันเลยนะครับนะนายนิโกนลิขิตวังพาณิชย์อดีตนายกสมาคมธุรกิจมาย่างพารานะครับผู้ประกอบการแปรรูปมาย่างพารารายใหญ่ของภาคใต้นะครับก็ได้กล่าวว่าราคาไม้ตอนนี้นะครับปรับตัวสูงขึ้นส่งผลในอุตสาหกรรมมาย่างพารามีการแข่งขันกันในการจัดหาวัตถุดิบป้อนในพื้นที่ภาคใต้มีโรงงานแปรรูปมากว่าร้อยแห่งชะลอสายพันธุ์การผลิตไปแล้วตอนนี้นะครับ70แห่งอันเนื่องมาจากต้องมีการแข่งขันกันนะครับในการวัตถุดิบเนี่ยนะครับซึ่งภาคใต้ตอนนี้เรานะครับนะพื้นที่ปลูกปาล์มนะครับปลูกทุเรียนก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปลดพื้นที่ในการปลูกไม้ปลูกปะปลูกยางอะไรพวกนี้นะครับนะไปปลูกทุเรียนไปปลูกปาล์มนะครับเพราะว่าย่างเนี่ยนะครับมันทำกันยาก มันต้องไปกรีดไปเร่ยแล้วก็ไปเก็บรูรสไร่เรืองนะครับก็ทำให้ปริมาณในการปลูกย่างพารา นะครับมันก็ลดลงนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับตามสถานการณ์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ใหม่ย่างพาราบ้านเรานะครับนะเราก็ว่ากันไปนะครับนะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับผมตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็เปิดรับสมัครออนไลน์กันแล้วนะครับนะเนี่ยนะครับผมทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนะครับ SRU ออนไลน์ปีการศึกษา2570นะครับมีการประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติรอบ SRU ออนไลน์ประจำปีการศึกษา2570ตามนโยบายส่งเสริมแล้วก็ขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าถึงหลักสูตรแล้วก็สาขาวิชาที่ตรงกับความสนใจกับความถนัดก็ตัวเองนะครับผมก็รับสมัครนะครับนู่นแหละจนถึงวันที่10นะครับนะวันที่10เนี่ยนี่วันที่6นะครับก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับมีรายละเอียดได้มากมายก็ไป คนห้าได้นะครับตีนู่นและตีตีนี่แหละนะครับตีมาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประตูนะครับไปเปิดนะครับโซเชียลของสมุยเฟรชนิวนะครับสมุยเฟรชนิวนะครับแล้วก็เอ็นเรือชื่อลักสมุทรนะครับนาลักสมุทรนะครับเป็นเรือเฟอร์รี่ลำไม้นะครับเดินทางมาถึงเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับนะเปิดตัวนะครับเปิดตัวเรือยังไม่ได้วิ่งบนรับผู้โดยสารนะครับแค่ว่าเปิดให้เข้าชมเรือนะครับวันนี้นะประมาณช่วงบ่ายนะครับก็บ่าวตู้แล้วก็ได้ไปนะลอยไปครับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว เดี๋ยวเรียกผิดลาวนะเดี๋ยวก็ยี่ดังเอานะครับก็ไปกันวันนี้นะครับช่วงเที่ยงๆก็ออกเดินทางนะครับเผื่อจะเดินทางไปชมเรือนะครับความอลังการงานสร้างของเรือลำนี้ว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับก็ไปกันนะครับก็ทีมงานนะครับ วันนี้เวลาของรายการเราก็มากันช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต่อเช้าวันพุธนะครับเราก็ค่อยมาจวนกันแล้วนะครับวันนี้บ่าวตู้กับน้องแซมต้องขอลาทุกท่านกันตรงนี้ไปก่อนนะครับผมกับสวัสดีครับ

ฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอุตุเตือนระวังอากาศแปรปรวนถึงวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบต่างภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันพรุ่งนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพัทยาตั้งรับเรนบอมระดมเครื่องสูบน้ำแบ็คโฮประจำจุดจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะเรนบอมโดยเฉพาะช่วงบ่ายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงและจุดลุ่มต่ำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งบางพื้นที่รับมวลน้ำจากฝั่งนครนายกโดยสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักช่างสำนักการช่างสุขาภิบาลและสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มักเกิดน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนแนวถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่บริเวณเขาน้อยไปจนถึงเขาตาโลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลด้านบริเวณชายหาดพัทยาเมืองพัทยาได้มีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าประจำพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมปรับสภาพชายหาดและจัดการมวลทรายหากได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่เมืองลงสู่ชายหาดกระทรวงเกษตรเปิดเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมรายงานจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระบุว่าจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ43จังหวัดเกษตรกร 146,000 รายพื้นที่ประสบภัยเกือบ 1,900,000 ไร่และพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,660,000 ไร่แบ่งเป็นนาข้าว 1,330,000 ไร่พืชไร่และพืชผัก 240,000 ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้น 96,000 ไร่โดยเบื้องต้นประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว24จังหวัดสำหรับการช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีสมุดทะเบียนเกษตรกรและมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจริงโดยตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ข้าวช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชนะการเติบโตแต่สามารถฟื้นฟูได้ช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทกรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทับถมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายไร่ละ 16,000 บาทไม่เกิน5ไร่ ส่วนการช่วยเหลือด้านประมงกุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลช่วยเหลือไร่ละ 12,350 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนไร่ละ 4,890 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันตารางเมตรละ390บาทไม่เกินไร่ละ80ตารางเมตรหากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วได้รับเงินช่วยเหลือต่ำกว่า390บาทจะได้รับความช่วยเหลือขั้นต่ำ390บาทต่อราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสง

0: แท้ร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: งินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมๆร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: ค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมค่ะรายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมนะคะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปลุกพลังความมั่นใจให้กับคุณสาวๆทั้งหลายหลายท่านที่มีผิวที่คล้ำที่ดำที่หมองก็จะต้องแอบซ่อนผิวของคุณเอาไว้ไม่กล้าให้ใครได้เจอได้เห็นกันใส่เสื้อแขนยาวมิดชิดติดกระดุมถึงคอโอ้โหเอาเป็นว่าต่อแต่นี้ไปเรามาสลัดลุคแบบนั้นกันได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะอวดผิวสวยๆของคุณไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณใช้เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวพรรณของคุณเป็นประจำทุกๆวันเช้าเย็นเห็นผลแบบไม่ต้องรอเรียกว่าได้เวลาเปล่งประกายกันแล้วนะคะฉะนั้นเสื้อผ้าสีอะไรเสื้อผ้าตัวเก่งแบบไหนยังไงเว้าหน้าเว้าหลังก็แล้วแต่ที่คุณซื้อมาไม่ต้องไปแอบซ่อนอยู่ในตู้แล้วค่ะต่อแต่นี้ไปถ้าคุณใช้เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเราผิวที่หมองที่คล้ำที่ดำที่ไม่สดใสก็จะต้องแป่งประกายออร่าแบบว่ามีแบบออร่าฉ่ำๆผิวสว่างกระจ่างใสชุ่มชื้นอย่างแน่นอนฉะนั้นให้คุณได้บูสต์ผิวได้อย่างมั่นใจกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชม

0: ิร์กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะใครก็มีผิวสวยได้นะคะต่อให้เป็นคนวัยไหนยังไงก็แล้วแต่ต่อให้ตอนนี้เราจะผิวคล้ำผิวดำยังไงก็ตามคุณก็สามารถที่จะมีผิวสวยสว่างกระจ่างใสแบบล้ำลึกกันได้กับโลชั่นเพสัตของเรานะคะมาบูสต์ความมั่นใจสุดทั่วกันนะคะหากว่าใครอยากจะใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพนะคะต้องบอกต่อๆกันมาแล้วก็บอกต่อๆกันไปค่ะบอกปากต่อปากกันเลยทุกบ้านต้องมีกับโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะช่วยปรับผิวของคุณที่คล้ำดำดำหมองๆไม่สดใสไม่มีออร่าให้กลับมาเปล่งประกายใสสว่างแบบมีออร่าฉ่ำๆกันได้เลยแล้วถามว่าสูตรไหนดีน้องอ๋อยบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนเพราะว่ามีวิตามิน B3 ที่จะช่วยอัพผิวของคุณให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแถมยังมีสารสกัดก็คือพรีเมียมตัวเด็ดที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอาบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นเรดเลิฟแอปเปิ้ลจากเกาหลีก็ตามค่ะซึ่งใช้แล้วก็จะทำให้ผิวของคุณนั้นดูสวยสว่างกระจ่างใสออร่าพุ่งกันแบบทุกสีกันเลยทีเดียวนะคะมีให้เลือกกัน4สี4สูตรค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอาบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิวจากรังสี UV 24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจะเร่งผิวของคุณให้สว่างกระจ่างใสสวยใสแบบคูณ2นะคะฉะนั้นต้องลองกันทุกสีทุกกลิ่นเลยค่ะรับรองว่านอกจากผิวจะสวยสว่างกระจ่างใสแล้วมีผิวกายที่ออร่าฉ่ำๆแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นอย่างมั่นใจค่ะรีบไปซื้อก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์โลชั่นเภสัชของเรานะคะมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกกันได้ค่ะเมื่อผิวสวยเราก็ต้องโชว์แล้วก็โชว์แบบมั่นใจโชว์แบบออร่าฉ่ำๆกันเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นผิวสวยใสคืนความมั่นใจให้กับคุณกันได้ค่ะกับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรานะคะซึ่งนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วบรรดาจุดด่างดำต่างๆเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเราจะมีจุดด่างดำผิวไม่สม่ำเสมอกันนะคะใต้ร่มผ้าผิวก็จะขาวหน่อยพอเลยร่มผ้าออกไปเลยแขนเสื้อออกไปผิวก็จะคล้ำจะดำกันไปหน่อยฉะนั้นเอาเป็นว่าต่อแต่นี้ไปค่ะถ้าคุณใช้เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวพรรณของคุณเป็นประจำทุกๆวันต่อเนื่องกันทุกๆวันวันนึงอย่างน้อย 2-3 ครั้งเช้าเที่ยงเย็นหรือจะตอนไหนก็แล้วแต่ก่อนนอนก็แล้วแต่คือใช้ได้ทุกเวลาเลยค่ะนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วร่างก็ได้ด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซับสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวหนะแล้วก็แห้งสวยเลยนะคะผิวจะแบบโอ้ยดูแล้วแบบมีออร่าผิวไม่แห้งไม่ดูหมองไม่ดูคล้ำอีกต่อไปผิวสวยแบบไม่ต้องรอนานเลยนะคะกับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นอย่างที่บอกว่าทาได้บ่อยได้เท่าไหร่ยิ่งดีเลยทาวนๆไปเลยค่ะเช้าสายบ่ายเย็นหรือจะเป็นก่อนนอนก็แล้วแต่เมื่อผิวพร้อมออร่าก็มาเต็มๆแล้วก็คุณจะมีความมั่นใจเกินร้อยแน่นอนค่ะฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะคุณฟังที่รักค่ะชวนคนที่คุณรักชวนคนที่คุณรู้จักให้ได้ใช้โลชั่นเภสัชการแพทย์แชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปนะคะแล้วให้ชาวโลกได้รู้กันเลยว่าโอ้ยเราก็มีผิวสวยใสได้เหมือนกันนะคะกับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเมื่อมีผิวสวยก็ต้องโชว์ค่ะพร้อมจะโชว์กันหรือยังค่ะถ้ายังไม่พร้อมรีบไปซื้อโลชั่นเภสัชมาใช้กัน4สี4สูตรแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกกันด้วยตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: ิร์กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ ชอบเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์นะคะปลุกพลังความมั่นใจกันได้ค่ะเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาที่จะให้ผิวของคุณนั้นเปล่งประกายกันแล้วนะคะอวดผิวสวยๆกันได้เลยใส่เสื้อเปิดหน้าเปิดไหล่เว้านั่นนี่นิดโอ้โหเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องอายใครคุณจะมีความมั่นใจแน่นอนถ้าคุณใช้เคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเป็นประจำทุกๆวันย้ำนะคะว่าเราต้องใช้เป็นประจำทุกๆวันวันนึงอย่างน้อย2ครั้งก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นจะเห็นผลแบบไม่ต้องรอเลยจะรู้ได้เลยว่าผิวของคุณจะมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นขึ้นมีความสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็สวยใสแบบล้ำลึกจะทำให้คุณมีความมั่นใจอวดผิวสวยๆกับใครๆได้อย่างมั่นใจจริงๆกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ4สี4สูตรนะคะดีทุกสีทุกสูตรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนนะคะหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอาร์บูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิวจากรังสี UV 24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจะเร่งผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นเรียกว่าให้ผิวของคุณได้สวยใสแบบคูณ2กันเลยค่ะต้องไปลองกันเองนะคะลองกันทุกสีทุกกลิ่นดูแล้วจะรู้ว่าสีไหนที่ถูกใจคุณมากที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นผิวที่คล้ำๆที่ดำๆหมองๆไม่สดใสไม่สว่างไม่สว่างกระจ่างใสใช้เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปรับเลยเอาอยู่แน่นอนค่ะแล้วจะทำให้ผิวของคุณนั้นเปล่งประกายสวยใสสว่างแบบมีออร่าให้โลกได้รู้กันเลยว่าโอ้ยคุณก็มีผิวสวยได้นะต่อแต่นี้ไปใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็มั่นใจคือถ้าเมื่อก่อนถ้าคุณยังไม่ใช้โลชั่นเพสัตรับรองค่ะว่าสีเข้มๆคุณไม่กล้าใช้แม่สีทั้งหลายไม่กล้าใช้ นะคะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีอะไรที่มันแบบแปลกๆชมพูเข้มๆคุณจะไม่กล้าแน่นอนเพราะว่าเห็นเสื้อลอยมาแต่ไกลแต่ถ้าคุณฟังทุกชั้นนะคะใช้โลชั่นเพสัตของเราเป็นประจำทุกๆวันแล้วต่อแต่นี้ไปผิวของคุณก็จะสวยจะใสจะออร่าช่ำๆดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีฉะนั้นคุณจะใส่สีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูแปลนๆอะไรก็ใส่ไปได้เลยมั่นใจแน่โอ้โหเห็นออร่ามาแต่ไกลนะคะฉะนั้นเตรียมชุดเก่งของคุณออกมาใส่ได้เลยที่แอบๆหลบๆซ่อนๆอยู่ในตู้เว้าหน้าเว้าหลังเปิดนู่นนี่นั่นเอาออกมาใส่ได้อย่างเต็มที่แล้วสาดแสงสว่างวับๆให้โลกได้เห็นกันเลยนะคะว่าคุณก็เป็นคนที่มีผิวสวยได้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวพรรณกันสวยใสแบบธรรมชาติและสวยแบบยั่งยืนแน่นอนค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะมีหลายขนาดให้คุณได้เลือกกันนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นจำชื่อนี้กันไว้แล้วรีบไปซื้อมาใช้กันนะคะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นเพื่อนกันกับน้องอ๋อยตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันที่อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz 9:30 น.ถึง 10:00 น.เรียกว่าฟังเพลงเพราะๆได้ทั้งวันกับอสมทของเรากันเลยดีเจสาวๆสวยๆน่ารักกันทุกคนค่ะวันนี้ปริศนาณัฐตัญญงค์ลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นสั่งเฝ้าระวังฝนใต้ 4-14 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายเหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่ายังหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังไปช่วยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมนี้เป็นช่วง10วันอันตรายขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอขอให้ตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนส่วนพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตและเข้าระยะฟื้นฟูต้องบิ๊กคลีนนิ่งในที่สาธารณะบาดวิถีซึ่งเต็มไปด้วยซากของใช้ที่ถูกน้ำท่วมขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะชิ้นใหญ่ต้องเตรียมรถบรรทุกเพื่อเก็บของเหล่านี้เป็นการเปิดทางให้การจราจรมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นขณะที่การเยียวยาปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า600รายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งสำรวจรายชื่อเยียวยาให้ครอบรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนกรมชลเร่งลบน้ำท่วมรังสิตเพิ่มไฮโดรโฟนระบายออกเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครรังสิตว่าขณะนี้ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้เร็วขึ้นโดยเพิ่มเครื่องไฮโดรโฟลหรือเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกที่มีศักยภาพสูบน้ำปริมาณมากบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์3เครื่องและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังมีข้อจำกัดบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดของการประปาที่มีระดับสูงกว่าท้องคลองทำให้มีลักษณะคล้ายสิ่งกีดขวางใต้น้ำน้ำจึงไหลไปยังปลายคลองได้ช้าลงกรมชลประทานกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำไปยังปากคลองรังสิตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำแล้วโดยน้ำที่สูบออกจากปากคลองรังสิตจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างก่อนออกสู่อ่าวไทยขณะเดียวกันการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่รังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต้องบริหารควบคู่กับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนซึ่งพบว่าปริมาณน้ำเหนือเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานยังติดตามน้ำฝนระลอกใหม่ที่ตกในพื้นที่ตอนบนโดยวันนี้หลายจังหวัดมีฝนมากกว่า100มิลลิเมตรตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมรำลึกครบรอบ50ปี6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ที่บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และวางพวงดอกไม้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอาทิทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและแกนนำฝ่ายค้านนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นายณัฐวุฒิบัวประทุมหลังจากจบพิธีวางพวงดอกไม้นายณัฐพงษ์กล่าวว่างาน6ตุลาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตผู้ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากอำนาจเผด็จการขึ้นมาอีกโดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ไขกฎกติกาของประเทศอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านเสียงประชามติของประชาชนมาแล้วกว่า21ล้านเสียงเพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบบรรดาผู้มีอำนาจรัฐให้มีความเกรงกลัวและเกรงใจมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคบประชาจะลงตัว
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอ Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

0: ให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกสาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720-6900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ิก
1: 102
0: อสมท
1: สุราษฎร์ธานี
0: 102
1: สุราษฎร์ธานี
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาคุณพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครๆก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: ปัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเขื่อนขุนด่านยกบานระบายสปริงเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาโดยยกบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็น 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนในช่วงวันที่ 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเวลา 8 นาฬิกามีปริมาณน้ำ215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ระดับน้ำอยู่ที่108เมตรโดยการพร่องน้ำครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง 3.83 เมตรจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกฟผ.แจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรและจะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.ระบุว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพรองรับของลำน้ำท้ายน้ำเป็นสำคัญกทม.เร่งระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่หลังฝนหนักช่วงกลางดึกสายไหมฝนสะสมเกือบ100มิลลิเมตรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องรุนแรงช่วงเวลา1นาฬิกาถึง3นาฬิกาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้วส่วนกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำและพร่องระดับน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้พื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงได้แก่เขตสายไหมประมาณ 99-100 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่เขตธนบุรี70มิลลิเมตรเขตจอมทองและเขตคลองเตย64มิลลิเมตรและเขตราชเทวี61มิลลิเมตรด้านระดับน้ำในคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณวัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนติเมตรจากการเร่งระบายน้ำที่ผันมาจากพื้นที่เขตลาดกระบังขณะที่คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เตือนภัยระดับสีส้มส่วนคลองเปรมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำล้นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกและลาดกระบังขณะนี้ยังไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินการได้ดีขึ้นทางนี้คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ทางนี้ช่วงเช้าผู้บริหารกทม.ได้เข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนณัฐพงษ์ยันยื่นยติซักฟอกแน่หากเข้าสภาภายในเดือนนี้อุบรายชื่อรัฐมนตรีเป้าหมายนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายื่นเร็วๆนี้แน่นอนไม่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ยติควรจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินต้นเดือนหน้า เมื่อถามว่าตอนนี้ยังขาดเนื้อหาอะไรบ้างนายณัฐพงศ์กล่าวว่าเท่าที่ตนได้ติดตามมาโดยตลอดทั้งเรื่องของกรอบยติตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วแต่คิดว่ายังไม่ควรจะให้ข่าวเดี๋ยวรอยื่นยติทีเดียวก็จะได้เห็นพร้อมกันสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีมีมากกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่นั้นโจทย์ที่มีตอนนี้คงมีหลายคนสำหรับธีมในการอภิปรายจะเป็นอย่างไรนายณัฐพงศ์กล่าวว่าประเด็นที่สำคัญคือการเมืองที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินรัฐบาลเองมีความพัวพันสังคมมองเห็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลมีส่วนพัวพันในการโกงเลือกสว.มาและควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระทำให้กลไกในการทวงดุลตรวจสอบของผู้มีอำนาจรัฐไม่ทำงาน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อเอิ่นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลง

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: 102อสมทสุราธานี102สุราธานี
1: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: กะเพราจะพาทุกคนไปเดินตลาดนัดก็เป็นคนที่ชอบเดินตลาดนัดนะถ้าให้เลือกระหว่างเดินห้างกับเดินลาดนัดเดินเปิดทายข้อเลือกเดินห้างข้อไม่ใช่ ข้อเลือกเดินลาดนัดซึ่งก็เดินเปิดทายนะคะชอบค่ะสมัยที่ว่าเรียนอยู่กรุงเทพนะคะสมัยเด็กกรุงเทพก็จะเป็นคนที่ว่าชอบไปเดินเปิดทายไปเดินตามลาดนัดนั่นเป็นอะไรเราดูซึกว่าของมันลากลายนะคะมันน่าซื้อแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปตลาดนัดซอย2ค่ะทุกคนไม่ไกลไปทางราชพัฒน์เลยราชพัฒน์ไปนิดนึงนะคะก็จะเจอลาดนัดซอยช่องนะคะอยู่สายมือค่ะน้องก็เคยไปนะลาดนัดซอยช่องนะคะแต่ว่าไปนานมาแล้วซึ่งนี่หวาดิไปไม่ทักที่นะคะไปห้าผีสมยศสักที่นะคะผีสมยศกับผีกุ๊กนะคะขายของอยู่ที่นี่ค่ะเอาเป็นว่าฝากถึง FC อสมทด้วยนะจ๊ะที่อยู่ระแวกแถวขุนทะเลนะคะอยู่แถวภูธรอยู่แถวประนั้นนะคะหรือว่าอยู่ในบ้านดอนก็ได้ค่ะไปที่ตลาดนัดซอย2ตอนนี้เขามีการปรับปรุงตลาดใหม่นะคะสินค้าเยอะแม่ค้าเยอะตลาดสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญโอ้ของหลากหลายมากราคาถูกค่ะทุกคนวันนี้กะเพรามีสินค้ามานำเสนอค่ะใครที่อยากจะหาไก่นี่เอกอีเอกเอกนะคะไม่ได้ไปหาน้องไก่นะจ๊ะไปหาก้อยมาต้มมาแกงค่ะทั้งไก่เนื้อไก่บ้านชิ้นส่วนของไก่ครบทุกชิ้นเลยปีกน่องตับไตไส้พุงตีนไก่อะไรเงี้ยมีครบทุกอย่างเลยนะคะนอกจากไก่สดแล้วยังมีไก่ทอดด้วยจ้าไก่ทอดเขาค่อยดีหมอทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลมาวางจำหน่ายด้วยผักบานมีมดครบทุกอย่างเลยนะคะสำหรับใครที่จะไปตลาดนัดซอย2เนี่ยก็จะได้เจอร้านของพี่ยศพี่กุ๊กพี่ส้มยศกับพี่กุ๊กบอกว่าไม่มีชื่อร้านนะแต่ถ้ามาแหละถ้าเห็นพอค่ะ

0: าล่อล่อแม่ค้าซวยๆเราแวะได้เลยนะคะถ้าขายก้อยขายไก่ทอดขายผักขายผลไม้มั่นแล้วค่ะมาทุกร้านแน่นอนพี่สมยศฝากมาบอกลูกค้าด้วยว่าร้านนี้นะคะบริการด้วยใจค่ะข้อกำไรนิดน้อยพอนะคะไม่เอากำไรมากมายขายเอาสังคมเขาเรียกว่าขายเอาสังคมนะคะบริการด้วยใจจริงใจกับลูกค้าค่ะข้อกำไรที่ทุยโพนะคะนอกจากตลาดนัดซอย2เนี่ยไปเจอกับร้านพี่สมยศพี่กุ๊กได้นะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัส2วันวันจันทร์กับวันพฤหัสตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยค่ายทั้งวันเลยค่ะเลิกงานก็ไปได้นะคะร้านนัดซอยซ่องค่ะถ้าวันอังคารไปกันได้ที่ตลาดนัดบขส.ที่นี่ของก็เยอะเหมือนกันอยู่ในบขส.เลยทุกวันอังคารที่บขส.เนี่ยพี่สมยศจะขายเฉพาะไก่สดอย่างเดียวนะคะขายเฉพาะไก่สดอย่างเดียวตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง2ทุ่มนะเที่ยงถึง2ทุ่มส่วนวันพุธค่ะวันพุธ6โมงเช้าถึง10โมงเช้าไปเจอกันได้ที่ตลาดนัดนายพันนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปขายต่อที่ตลาดนัดโคออฟค่ะส่วนวันเสาร์เช้าวันเสาร์ช่วงเช้าใกล้ๆอสมทเลยวันเสาร์ช่วงเช้าที่ตลาดนัดสี่แยกตาปานหรือตลาดนัดตาปานก็แวะไปหาไก่สดที่พี่สมยศได้ช่วงบ่ายก็ไปที่ตลาดโคออฟเหมือนเดิมส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะไปเจอกันที่ตลาดนัดโคออฟเพราะว่าตลาดที่โคออฟเนี่ยเขาจะมีช่วงบ่ายเนาะบ่ายวันพุธบ่ายวันเสาร์แล้วก็บ่ายวันอาทิตย์เรียกได้ว่าพี่สมยศพี่กุ๊กเดินสายทุกตลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าว่างที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เจอแน่นอนนะเจอพ่อค้าล้อล้อแม่ค้าซวยๆนะคะชื่อว่าพี่สมยศด้วยว่าพี่ยศพี่กุ๊กนะคะย้ำว่าร้านนี้บริการด้วยใจกำไรนิดหน่อยขายเอาสังคมจ้ะ FC อสมทเวลาไปซื้ออย่าลืมบอกด้วยนะว่าเนี่ยฟังมาจากน้องกระเพราแรกนะคะเนี่ยเป็น FC อสมทแวะมาซื้อของเติ้ลเล่นแบบเนี้ยบอกกันด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบว่าช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคอร์นอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
0: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: จีนบุรีฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังเริ่มเน่าสั่งผู้เกี่ยวข้องกาดอย่าตกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้ช่วง10วันอันตรายอุตุเตือนไทยตอนบน
1: Mcord Radio Network อสมทชุมพร
0: ทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนขุนด่านประการชนเร่งพร่องน้ำรองรับฝนช่วง 10-14 ตุลาคมตัวแทนแนวฝนเคลื่อนมาทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนขุนด่านประการชนเร่งพร่องน้ำรองรับฝนช่วง 10-14 ตุลาคมตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นักเรียนฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มวันนี้เตรียมประท้วงใหญ่กดดันรัฐบาลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงจันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนไปหรือคันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกขณะที่อธิบดีปภ.เร่งทำความเข้าใจพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปช.ปพช.นะครับถึงการส่งคนไปแก้ไขปัญหาประชาชนชาวปราจีนบุรีและนครนายกกระทบกระทั่งกันกรณีรื้อขันกั้นน้ำว่าได้ส่งคนไปดูแล้วโดยขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่นายนิรัตน์เองเปิดเผยบอกว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือขันกั้นน้ำและใต้ขันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรและต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นในระดับไหนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดจะช่วยเยียวยาเขาอย่างไรและเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ด้วยซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าคันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกนายนิรัตน์บอกว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งไหลมาจากจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงซึ่งเป็นน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าใช้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ปัจจุบันอย่างไรบ้างอธิบดีปภ.บอกว่าที่แม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีถือว่าเริ่มคลี่คลายซึ่งน้ำจะไหลไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้ครับมวลน้ำอยู่ที่2อำเภอปลายน้ำทางกองทัพเรือจึงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมในจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้เป้ารวมถึงในลุ่มน้ำอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างลุ่มน้ำ

0: เจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาหลายวันแล้วและน้ำได้ไหลออกปากอ่าวเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถเช็คขันกั้นน้ำควบคุมไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้ามาได้ครับซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการปลายน้ำให้ออกไปโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จากการที่ตนหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็ฝ่ายทหารเรือทราบว่าจะทุ่มสรรพกำลังในเรื่องของการเอาน้ำออกจากปลายน้ำบางปะกงให้เร็วกว่านี้และมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถช่วยทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกเมื่อถามว่าความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้เฝ้าระวังช่วง10วันอันตรายนายนิรัตน์บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดหยิบแผนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้โดยนำมาซักซ้อมและปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับซึ่งจากรายงานขึ้นมาเนี่ยพบว่าน้ำไม่ได้เต็มอ่างและเขื่อนปริมาณน้ำฝนไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุดแต่มีการพยากรณ์ว่าฝนตกหนักกำลังเข้ามาจึงจำเป็นต้องเน้นไปที่เรื่องของการทำทางน้ำไหลและก็ดูเรื่องของท่อระบายน้ำในชุมชนพร้อมกำชับว่าฝนตกวันเดียวน้ำท่วมจะต้องไม่เกิดขึ้นครับส่วนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอธิบดีปภ.บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานมาแล้วว่าคลองต่างๆได้มีการขุดลอกไปหมดแล้วและระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรเพราะฉะนั้นจะรองรับน้ำฝนได้ตามการพยากรณ์ในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะส่วนอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนนะคะแนวฝนส่วนหนึ่งก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10กระทบถึง7ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวโน้มพื้นที่ฝนนะคะกลุ่มหนึ่งก็อยู่บริเวณภาคเหนือมีแนวโน้มเน้นพื้นที่ด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางขณะที่อีกส่วนยังครอบคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกต่อเนื่องไปถึงภาคใต้เลยนะคะซึ่งก็มี44จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะโดยล่าสุดเลยค่ะในช่วงเวลา 10:30 นทางกรมอุตุแจ้งเตือนนะคะปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการมีฝนหนักบางพื้นที่พร้อมลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าช่วงเช้ากลุ่มฝนปกคลุมกรุงเทพนนทบุรีบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงโดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่เคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือโซนกทมตอนบนนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงในภาพรวมนะคะฝนยังคงที่โดยมีพื้นที่ตกหนักต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ค่ะสถานการณ์น้ำเขื่อนวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยกบานระบายน้ำนะคะหรือสปินเวย์25เซนติเมตรร่องน้ำในอ่างเพิ่มพื้นที่รับน้ำจากฝนน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับน้ำในเขื่อนขุนด่านมีปริมาณ215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ของความจุขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนติเมตรค่ะคาดว่าจะมีการปรับการระบายน้ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่7ถึง11ตุลาคมเนื่องจากน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงค่ะ
0: เขื่อนขุนด่านครับยกบานระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับยกสปินเวย์ขึ้น25เซนติเมตรหรือว่า 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำรับฝนใหม่ครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวันนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.โดยยกบานระบายน้ำ25เซนคิดเป็น 4% ของการยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อเวลา 8:00 น.มีปริมาณน้ำ 215.79 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 96% ระดับน้ำอยู่ที่108เมตร.67 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการพร่องน้ำครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับฝนละรอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติม ส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันนี้ครับระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่าง7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.บอกว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพการรองรับของลำท้ายน้ำเป็นสำคัญโดยระดับน้ำบริเวณสถานีบ้านหนองบัวอยู่ในเกณฑ์ปกติต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังและระดับควบคุมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท่าน้ำควบคู่กันไปครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของกทม.กันบ้างครับแผนการระบายน้ำสูบน้ำจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาที่กทม.เรื่องของการระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่นะคะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ผู้ว่ากทม.ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพหลังจากฝนตกหนักมีฟ้าร้องรุนแรงในช่วง 01:00 น. ถึง 03:00 น. ปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพนะคะประมาณ50มม.ขณะที่กลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ส่วนกทม.นะคะยังคงเร่งระบายน้ำร่องน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรับฝนระลอกใหม่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดนะคะได้แก่เขตสายไหม99-100มิลลิเมตรรองลงมาธนบุรี70มิลลิเมตรจอมทองคลองเตย64มิลลิเมตรเขตราชเทวี61ค่ะระดับน้ำคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์วัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนจากการเร่งระบายน้ำผันมาจากพื้นที่เขตลาดตระบังนะคะขณะที่คลองลาดพร้าวระดับน้ำสูงอยู่ในเกณฑ์เตือนระดับสีส้มส่วนคลองเปลมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำล้นพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกลาดกระบังตอนนี้ไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินได้ด้วยดีก็คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้โอกาสจะเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปร่องน้ำทางนี้เมื่อช่วงเช้าผู้บริหารกทม.เข้าร่วมประชุมกับนายกนะคะเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของน้ำรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
3: ไปที่เขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับชาวบ้านและก็ประชาชนนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณริมถนนล่มเกล้าหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงหลายจุดครับพบปัญหาขยะชิ้นใหญ่และก็สิ่งของชำรุดไม่ว่าจะเป็นตู้โซฟาฟูกที่นอนและก็เฟอร์นิเจอร์ถูกนำมาทิ้งกองไว้ริมถนนซึ่งเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะตามริมถนนรวมถึงพักจุดพักบริเวณหน้าสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะครับเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายอำเภอทั้งอำเภอสบเมยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอเมืองหลังฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับน้ำป่ายังพัดเศษหินและก็ดินโคลนออกมากีดขวางถนนทางหลวง1194แม่สะเรียงแม่สามแลบหลายจุดผู้ใช้เส้นทางกลายเป็นผู้ประสบภัยต้องยกรถจักรยานยนต์ข้ามน้ำป่าโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงสะพานแม่มาดที่น้ำท่วมสูงส่วนบริเวณก่อนถึงบ้านห้วยกองการ์ดและก็บ้านแม่สามแลบก็มีดินสไลด์บางจุดมีไม้ล้มพาดสายไฟส่งผลให้พื้นที่บ้านแม่สามแลบไฟดับทั้งหมดเจ้าหน้าที่เตือนผู้ใช้เส้นทางครับต้องเพิ่มความระมัดระวังหากไม่จำเป็นขอให้งดเดินทางในช่วงเวลากลางคืนและก็ช่วงฝนตกหนักเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ส่วนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับเกิดน้ำป่าหลากที่ตำบลผาบ่องหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับปภ.และชาวบ้านเคลียร์เส้นทางจนเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วขณะที่อำเภอแม่สะเรียงมีน้ำป่าหลากเส้นทางเข้าตำบลเสาหินรถยนต์สัญจรไม่ได้ในอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนครับเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เชียงใหม่ครับหลังเมื่อวานนี้ตลอดบ่ายถึงค่ำฝนปลายฤดูลมถล่มลงมาอย่างหนักน้ำท่วมขังรอระบายหลายพื้นที่ทั่วเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมก็นำทีมลงพื้นที่ลุยน้ำที่ท่วมขังรอการระบายบริเวณแยกขวงสิงห์เปิดเครื่องสูบน้ำขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าครับเตรียมรับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดเร่งสูบน้ำออกระบายลงน้ำปิงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วเมืองเชียงใหม่เรียกว่าแห้งสนิทแล้วถนนหนทางสามารถสัญจรได้ตามปกติ เหลือเพียงชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนดอยแก้วซอย20มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเล็กน้อยเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคาดว่าไม่เกินบ่ายนี้ครับจะสูบน้ำออกจนแห้งสนิทเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกขึ้นครับขณะที่น้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยวานนี้เกิดน้ำป่าหลากรุนแรงน้ำสีแดงเข้มไหลเชี่ยวพัดพากิ่งไม้พร้อมโคลนมาตามลำน้ำเข้าท่วมจุดชมวิวช่วงเช้านี้ระดับน้ำที่ไหลผ่านกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าทางอุทยานยังคงปิดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วก็อาจจะเกิดน้ำป่าหลากซ้ำครับส่วนที่ปราจีนบุรีครับเกิดน้ำท่วมฟาร์มสุกรในตำบลวังบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็สั่งการให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือเร่งขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่แล้วก็จัดการซากตามหลักสุขภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยไม่ให้ซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ขนย้ายแล้วก็ฝังกลบซากสุกรได้เพียง50ตัวเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากทำให้การเข้าถึงฟาร์มและลำเลียงซากออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
2: ค่ะด้านพาณิชย์นะคะก็ยอมรับค่ะว่าน้ำท่วมนั้นมีส่วนให้ผักแพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงสถานการณ์นะคะตอนนี้ผักใบมีราคาแพงค่ะสิ่งที่คุณสุภจีบอกว่าจะทำก็คือช่วยประสานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดแล้วจะประสานกับรถทหารขนส่งผักเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงยากจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ยอมรับทำให้ราคาผักนั้นแพงขึ้นทำให้พาณิชย์จังหวัดต้องทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปพื้นที่อย่างปราจีนบุรีนะพื้นที่ที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ตั้งวอลลุ่มประสานให้กับผู้ผลิตส่งสินค้าในจุดต่างๆหากพบจุดใดขาดแคลนเชื่อมโยงกับผู้ผลิตที่ส่งไปในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็จะไปดูแลให้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้ากำชับให้เติมคนเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องขายเกินราคาหรือฉวยโอกาสจะจัดการเต็มที่หากกระทรวงลงไปนะคะไปดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทรไปเลยนะคะที่หมายเลข1569สำหรับเสียงร้องเรียนเรื่องราคาไข่ไก่ที่แพงทางกรมการค้าภายในก็หารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรซึ่งได้มีการหารือนะคะว่าไข่ไก่นั้นมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในพื้นที่หรือไม่โดยให้ส่งรายงานไปที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการควบคุมปริมาณให้ทั่วถึงกับความต้องการจากทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาของการส่งออกไปให้ช้าประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อจะให้ปริมาณไข่ไก่นั้นทั่วถึงนะคะส่วนยอดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านช่วยเหลือน้ำท่วมนางสุภจีย้อนถามนะตกลงรถพุ่มพวงมีประโยชน์หรือไม่โดยเจตนาคืออยากให้เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสิน

0: ก็คือวิทยาลัยดุสิตธานีทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตรองนายกเคยบริหารมาก่อนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นางสุภจีย้อนถามว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเมื่อถามย้ำว่ามีข้อสงสัยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในรายการดังกล่าวด้วยหรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์และตนไม่ทราบรายละเอียดจึงขอไปตรวจสอบก่อนรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการปกติทั่วไปแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรแม้จะเคยบริหารดุสิตธานีแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองครับร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ครับงานจัดขึ้นที่สวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีพิธีทำบุญตักบาตรยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์และก็พิธีวางพวงดอกไม้รำลึกวีรชนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายในพลดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและก็วางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเช่นทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายจตุรนต์ฉายแสงสสพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายค้านกิจกรรมงานมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับเช่นการฉายภาพยนตร์สารคดีดนตรีเพื่อชีวิตวงเสวนาและก็ละครเวทีสารจำลองเป็นต้นนายณัฐพงษ์บอกว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมีคนจากหลายรุ่นทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์และก็คนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือมารำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตรำลึกถึงนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาอีกครับ
0: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ท้านายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดหลักฐานหลังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสามีของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนเชื่อว่าในฐานะกรรมาธิการกฎหมายมีกรอบอำนาจหน้าที่ในการจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจริงๆทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิ์ในการใช้กระบวนการทางกฎหมายของตัวเองด้วยก็เข้าใจว่านางสาวสุชาดาเองก็ดำเนินการทางกฎหมายทางฝั่งนั้นไปแล้วที่ไปยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทส่วนหลักฐานที่มีนั้นมีแน่หรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนมั่นใจในการทำหน้าที่ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรังสิมันต์คงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วส่วนกังวลหรือไม่ก็ย้อนถามกลับมาที่ตัวเพราะว่าส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็มีปัญหาเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยเหมือนกันนายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนยังยืนยันว่าได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบคนของตัวเองเสมออย่างกรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็สมัครใจเข้าไปชี้แจงเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดว่าจะย้อนเข้าหาตัวเองตรงนี้ไม่ได้กังวลอะไรสำหรับกรณีนายสมชาติอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับนอมินีแต่ว่าบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นมาอาจไม่ได้ถูกแจ้งและเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จถือว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นายณัฐพงษ์บอกว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวที่จะทำหน้าที่ในการชี้แจงตัวเองนั้นคิดว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆก็ว่าไปตามกระบวนการดีกว่าส่วนการที่พรรคประชาชนได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วยังไม่มีผลออกมาไม่นานไปหรือนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างที่ตนได้บอกไปบางทีเราก็ต้องพยายามชั่งน้ำหนักอย่างแรกยึดหลักไว้ก่อนว่าพรรคประชาชนเองไม่ปกป้องคนผิดถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนของเราก็ไม่ปกป้องแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าการดำเนินคดีต่างๆมีโจทย์ทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือไม่พยายามที่จะ

0: รักษาในส่วนนี้ให้มีความสมดุลกันค่ะ
1: ฝ่ายนายชัยชนกชิดชอบนะครับเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและก็รับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นครับนางสาวสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้กับสัตว์ในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นนายชัยชนกบอกว่าในรายละเอียดต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองครับแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวสุชาดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดครับเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของนายชัยชนกแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในสมัยแรกที่เข้ามาทำงานมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนายชัยชนกก็ย้ำว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานตนเชื่อว่าไม่ใช่เมื่อถามย้ำว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าไม่มีครับสำหรับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่นั้นนายชัยชนกบอกว่าทราบว่านางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของนาฬิกาข้อมือที่ไม่ได้มีการยื่นบัญชีต่อปปช.นายชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องของนางสาวสุชาดาครับต้องชี้แจงด้วยตัวเองตนไม่สามารถชี้แจงแทนได้ครับ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสนะคะนักเรียนชาวฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มนะคะวันนี้ก็ยังมีการเตรียมประท้วงใหญ่เพื่อกดดันรัฐบาลด้วยรวมไปถึงแสดงความโกรธแค้นการประท้วงเมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะคะในระหว่างที่นักเรียนแล้วก็ตำรวจหลายจุดนะคะอยู่ณจุดนั้นก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนค่ะที่เมืองเลนส์ทางตอนเหนือมีเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนมือขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอาการบาดเจ็บไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตนอกจากนั้นหลายเมืองยังเกิดความรุนแรงตำรวจปราบจราจรสกัดการประท้วงของนักเรียนที่ปิดกั้นถนนแล้วก็จุดไฟนะคะมีการปิดกั้นโรงเรียนหลายร้อยแห่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนบาดเจ็บอย่างน้อย190คนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คน 87% เป็นเยาวชน 13% เป็นผู้ใหญ่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีนักเรียนอายุ14ปีบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะทนายความของนักเรียนเผยว่ากระดูกขากรรไกร2ท่อนนะคะมีการหักต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มากรัฐบาลโดยนายเซบาสเตียนเลโคนูนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ารัฐบาลประกาศมาตรการตอบสนองข้อเรียกร้องของนักเรียนแล้วสัญญาว่าจะให้เห็นผลชัดเจนในอีกไม่นานแต่สหภาพแรงงาน USL ซึ่งเป็นผู้จัดประท้วงรายใหญ่กล่าวหารัฐบาลนะคะว่าไม่ได้ซ้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมจึงอยากจะเรียกร้องประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในวันนี้โดยมีองค์กรอื่นๆบางแห่งอย่างเช่นสหภาพครูแห่งหนึ่งสนับสนุนแล้วก็ให้มีการเรียกร้องนะคะให้สมาชิกเข้าร่วมการประท้วงด้วยแม้ว่าการประท้วงเริ่มต้นนะคะด้วยปัญหาโรงเรียนเช่นความแออัดทรุดโทรมการขาดแคลนครูแต่ก็ถูกโยงค่ะว่ามีต้นเหตุมาจากการแข่งขันทางการเมืองอย่างมากซึ่งรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายขวาจัดการกล่าวโทษฝ่ายซ้ายนะคะบอกว่าเป็นการปลุกปั่นประท้วงและนางมารีเลอเพนหัวหน้าพรรค National Rally ซึ่งเป็นนักการเมืองขวาจัดชื่อดังได้วิจารณ์ฝ่ายซ้ายว่านี่ไม่ใช่การประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายแต่ว่าเป็นการจราจลที่จัดโดยมืออาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกฝ่ายซ้ายจัดรัฐบาลยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเด็กนักเรียนก่อเหตุลำพังนะคะก็คงไม่มีบุคลากรทางการศึกษาถูกทำร้ายหลายคนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนาน

0: สูตร12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: Ivan Brown.
1: กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการภาคใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับ12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังกันได้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับก็เป็นประจำอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากภาคใต้บ้านเรานะครับนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันวันนี้เป็นหน้าที่ของจังหวัดชุมพรเหมือนเดิมนะครับผมนันทวัฒน์ภูตกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินก็ยังรับหน้าที่กันเหมือนเดิมด้วยสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งค่ะเรามีนัดกันนะคะหลายๆคนก็อาจจะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันนะคะบางคนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดวิทยุอสมทฟังกันได้เลยคุณผู้ฟังนะคะในเครือข่ายของภาคใต้ของเราทั้งหมดนะคะก็มีข่าวสารที่จะมารายงานพูดคุยกันนะคะวันนี้วันอังคารนะคะคุณผู้ฟังอังคารที่6 ตุลาคม 2569ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังเจอฝนกันบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้เช้าๆมารู้สึกว่าอากาศดี
1: อากาศดีนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยนะครับช่วงเย็น
2: ค่ะในพื้นที่นะ
1: ครับในพื้นที่ของชุมพรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถานีวิทยุอสมทเราเนี่ยนะครับวันฝนตกหนักมากนะครับ
2: หนักแบบว่าเหมือนฟ้าจะถล่มลงมาเลยนะคะขับรถเนี่ยคือมองไม่เห็นทางเลยค่
1: ะ
2: แล้วก็เกิดอุบัติเหตุด้วยน้องโอ
1: ใช่
2: เพราะว่าพี่โอเนี่ยไปไพรสณีใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เสร็จแล้วพอจะยูเทิร์นตรงหน้าไพรสณีตรงนี้เขาเรียกว่า
1: ขุนกระทิงครับ
2: ก็มีรถเก๋งกับรถบรรทุกชนท้ายกันน่าจะเกิดจากกรณีที่ฝนตกหนักด้วยแหละ
1: ครับ
2: นะคะนี่แหละคุณผู้ฟังอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะ
1: ถ้าเราประมาทเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะยิ่งฝนตกหนักๆเนี่ยเหมือนที่น้องโอเคยพูดว่ารถบางคันเนี่ยเขาไม่ยอมเปิดไฟ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะไม่เห็นไฟเราจะไม่เห็นท้ายรถเขาไง
1: ใช่ครับบางคันเนี่ยไฟท้ายไม่
2: ม
1: ีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันละหลวมนะครับไม่ยอมไปติดให้มันเป็นที่เรียบร้อย
2: ใช่ คือบางคนขับอย่างเดียวแล้วไม่ได้สังเกตว่าไฟท้ายไม่มี
1: ใช่ขอแค่ไฟหน้าสว่างเขาเป็นพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคันไฟหน้ายังไม่มีเลยพี่โอครับ
2: ใช่เวลาเราขับรถกลางคืนนะพี่โอเนี่ยเวลาเห็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีเห็นรถยนต์ก็ดีถ้ามันอยู่ข้างหน้าเราอ้าวทำไมรถคันนี้ไม่มีไฟท้าย
1: เห็นตอนจะถึงแล้ว
2: คือเราก็จะบ่นๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะเปิดกระจกบอกว่าคุณไฟท้ายไม่ติดนะ
1: ก็ไม่ใช่อีก
2: ก็ไม่ใช่เรื่อง
1: โดนหาว่าไปยุ่งเรื่องเขาอีกนะ
2: ใช่ดังนั้นนะใครที่ใช้รถอยู่เนี่ยตรวจสอบค่ะไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวจำเป็นนะ
1: เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับสถานีตำรวจภูธรชุมพรนะครับได้ทำกิจกรรมเนี่ยนะครับก็คือตั้งด่านเลยตั้งด่านแบบใหญ่โตน่ากลัวมากก็คือเป็นด่านใหญ่แล้วนะครับแต่ในด่านเนี่ยไม่ได้จับรถต่างๆแค่จับมาดูว่าคันไหนไฟท้ายไม่มีก็จะมีนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชุมพรมาบริการเปลี่ยนไฟท้ายให้นะทำเอาหลายคนตกใจเฮ้ยมีด่านเลยเงี้ยนะครับ
2: ดีจังเลย
1: แต่จริงๆแล้วด่านเนี่ยไม่จับไม่ปรับเลยนะครับแต่เปลี่ยนไฟท้ายให้
2: ไม่ได้จับหมวกกันน็อก
1: ครับ
2: ไม่ได้จับใบขับขี่ไม่ได้จับทะเบียนขาด
1: ใช่ครับแค่ตั้งด่านแล้วก็จับมาเปลี่ยนไฟท้าย
2: โอ้ดีมาก
1: ใช่ครับ
2: คือจริงๆสักเดือนนึงเนี่ยทำในลักษณะแบบนี้นะคะ
1: คุ
2: ณผู้ฟังในพื้นที่ของสภ.ไหนก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการช่วยคัดกรองไงเพราะว่ารถบางคันเนี่ยกว่าเขาจะแบบไปต่อทะเบียนพรบ.ซึ่งที่ตร.อ.เนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสัญญาณไฟเบรกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่บางทีอะบางคันน่ะไม่ได้ไป
1: ไม่ไป
2: แล้วทำแบบนี้ก็ถือว่าดีนะต้องขอชมเชยสภ.เมืองชุมพรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะใครจะเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างก็ยินดีเลยนะ
1: จังหวัดในภาคใต้ที่ฟังเราอยู่นะครับเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับจังหวัดชุมพรทำแล้ว
2: ใช่ค่ะนะคะก็มาติดตามอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมพรนี่เป็นเรื่องข่าวเศร้านะคะเพราะว่า

0: าบอกว่าพบศพชายลอยน้ำมาอยู่ในคลองท่าตะเภาค่ะใกล้กับท่าเรือประมงชุมพรนะคะมีเหล็กเสียบคาหลังคล้ายถูกมีดปาดคอด้วยตำรวจต้องเร่งนะคะแกะปมปริศนาครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวน่าเศร้านะคะคุณผู้ฟังก็มีการพบศพนะคะชายลอยอยู่มาในคลองนะคะก็เมื่อช่วงเช้า8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากน้ำชุมพรนะคะได้รับแจ้งเหตุพบร่างผู้ชายเสียชีวิตลอยอยู่ในคลองท่าตะเภาบริเวณท่าเทียบเรือประมงหมู่8ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนะคะก็มีการประสานตำรวจชุดสืบสวนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรักศีลธรรมและแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรนะคะเดินทางเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบร่างเป็นผู้ชายนะคะเพศชายไม่ทราบชื่อสัญชาติลอยอยู่บริเวณระหว่างเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็นำร่างขึ้นจากน้ำค่ะเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจสอบพบร่องรอยบาดเจ็บหลายแห่งนะคะบริเวณลำคอใต้คางค่ะมีบาดแผลชะกันคล้ายถูกปาดด้วยของมีคมด้านหลังถูกเหล็กสแตนเลสยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตรนะคะเสียบแทงหักงอคาอยู่เลยนะคะศีรษะก็มีบาดแผลหลายแห่งนะคะมีรอยสักที่แขนขวาแล้วก็ต้นคอด้านหลังนะคะก็อยู่ระหว่างการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุกันต่อไปค่ะ
1: นะครับก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมพรนะครับจริงๆแล้วข่าวแบบนี้มีกับทุกจังหวัดแล้วนะครับบางทีคืออ่านแล้วบางทีไม่อยากจะคิดตามนะครับพี่โอครับ
0: พูดถึงความรุนแรงข่าวเศร้าแล้วบางทีเนี่ยบางคนไม่ทราบด้วยว่าญาติพี่น้องเตงสูญหายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าทางตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะคะในกลุ่มบุคคลหรือว่าแรงงานเรือประมงนะคะก่อนที่จะนำร่างเนี่ยไปทิ้งลงในคลองนะคะต้องสืบหากันต่อไปต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขอให้มีญาติมาติดต่อโดยเร็วแล้วกัน
1: ค่ะเรามาดูข่าวจากทางพี่น้องดีเจสายใต้กันสักหนึ่งข่าวก่อนนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งรับมือฝนตกหนักนะครับก็มีการพร่องน้ำ5คลองเตรียมเครื่องผลักดันน้ำป้องกันน้ำท่วมเมืองนั่นเองนะครับซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงวันที่5-6และ9-13ตุลาคมนี้นะครับพร้อมกับมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับ5ตุลาคมนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยดร.กนบเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ปภ.นครศรีธรรมราชปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตตัวเมืองนะครับโดยทางจังหวัดทางเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานชลประทานในพื้นที่เตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำคลองทั้ง5สายที่ไหลผ่านตัวเมืองให้อยู่ในระดับต่ำสุดเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนที่อาจจะตกหนักและช่วยเร่งระบายน้ำออกจากเขตเมืองนะครับขณะเดียวกันก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแก้มลิงบริเวณใกล้โรงพยาบาลนครินทร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ำชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนอกจากนี้ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชยังมีแผนเพิ่มขึ้นนะครับแผนเพิ่มพื้นที่แก้มลิงในเขตตัวเมืองโดยขอความร่วมมือประชาชนที่มีที่ดินว่างและประสงค์จะให้นำมาใช้เป็นพื้นที่รับน้ำชั่วคราวสามารถติดต่อเทศบาลนครศรีธรรมราชได้นะครับโดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับสภาพพื้นที่และจะดำเนินการเรื่องยกเว้นภาษีที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้นะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมติดตามประกาศเตือนภัยและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมยกของยกสิ่งของและทรัพย์สินที่ให้ขึ้นที่สูงนะครับหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้เป็นข่าวที่นครศรีธรรมราชที่สงขลาเองใช่ไหมคะเขาก็เดินหน้านะคะเพื่อที่จะมีมาตรการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่แล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยซึ่งประเด็นข่าวนี้ก็มีรายงานข่าวมานะคะจากดีเจแจ็คด้วยนะคะ
1: กลับไปรับฟัง

สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการรับมือทุกภัยหัดใหญ่หลายพื้นที่โดยรอบระดมกำลังพลเครื่องมือและระบบเตือนภัยเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงย้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดห้ามประมาทโดยเด็ดขาดที่ห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาปี2569และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อมอบนโยบายและติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งต้นน้ำทางน้ำและปลายน้ำโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มข้นโดยสั่งการให้รวมศูนย์เครื่องจักรกลรถยกรถสูงเรือและอุปกรณ์สาธารณภัยไว้ที่ศูนย์ช่างกลเพื่อความรวดเร็วในการกระจายเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมกับการมอบหมายให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาร่วมหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการศูนย์บริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานเดียวกันเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดขุดลอกล่องน้ำในจุดที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหากระบวนการขุดลอกสะดุดเมื่อสิ้นสุดงบประมาณขอความร่วมมือกับอบจ.ท้องถิ่นกรมชลประทานและกรมทางหลวงเร่งขจัดวัชพืชควบคู่กันไปกับการขุดลอกอีกทั้งยังเน้นย้ำการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่โดยให้ท้องถิ่นสนับสนุนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นถุงมือเพื่อให้ชุมชนช่วยกันจัดเก็บเศษขยะและพลาสติกบริเวณปากท่อระบายน้ำตั้งเป้ารณรงค์ทุก2สัปดาห์ตลอดจนประสานงานกับแขวงทางหลวงสงขลาเพื่อตรวจสอบผังระบบระบายน้ำและถังป่าหญ้าที่ปิดบดบังช่องทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกสูงสุดนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ให้แจ้งเตือนภัยทันทีบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อป้องกันข่าวปลอมและให้คณะกรรมการสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันข่าวปลอมและให้คณะกรรมการทุกคณะดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสั่งการให้ผู้อำนวยการระดับอำเภอและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดน้ำท่วมจัดซื้อจัดหาสิ่งของที่จำเป็นเข้าศูนย์พักพิงทุกแห่งอย่างเหมาะสมโดยเร็วตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยได้กำชับให้ตั้งโรงครัวในแต่ละพื้นที่ควบคู่กันกับโรงครัวกลางเพื่อสนับสนุนเสบียงอย่างเป็นระบบป้องกันปัญหาการขาดแคลนหรือตกหล่นพร้อมสั่งการปภ.กระจายเครื่องสูบน้ำเข้าประจำจุดน้ำท่วมซ้ำซากเชิงรุกทันทีโดยไม่ต้องรอร้องเรียนเช่นพื้นที่น้ำน้อยทางไปบ้านพรุและอำเภอสะเดาอีกทั้งในพื้นที่ที่มีทรัพยากรเหลือส่งสนับสนุนศูนย์บัญชาการจังหวัดเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำว่าสภาพอากาศและฤดูกาลในปัจจุบันมีความผันผวนสูงจนไม่สามารถคาดการได้เหมือนในอดีตจึงขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาและห้ามประมาทหรือไว้วางใจสถานการณ์อย่างเด็ดขาดขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกรายงานว่าภาคใต้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ฝนเริ่มกระจายตัวบริเวณชายฝั่งและตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมทำให้ปริมาณฝนหนาแน่นขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนาทวีอำเภอสะเดาและอำเภอจะนะอย่างไรก็ตามภาพรวมฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีวัดได้751มิลลิเมตรซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่ได้แก่อ่างเก็บน้ำสะเดาอ่างเก็บน้ำคลองจำไรและอ่างเก็บน้ำคลองหลาปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ยร้อยละ28ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ72และระดับน้ำในลำน้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งทุกสถานีด้านความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลรวมหลายร้อยหน่วยพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย22จุดและกำหนดเกณฑ์สังเกตระดับน้ำบริเวณสะพานอย่างง่ายเพื่อให้ประชาชนติดตามได้เองเช่นสถานี X173 สะพานท่านข้ามอำเภอสะเดาและสถานี X90 เทศบาลเมืองพะวงเพื่อเตือนภัยยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีขณะที่กรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกคลองระบายน้ำสำคัญอาทิคลองร.1 คลองอุตภาวและคลองระบายน้ำ

0: ายต่างๆซึ่งหลายจุดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและบางจุดมีความคืบหน้ากว่า80%ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชภาค4ได้นำเสนอผลการถอดบทเรียนอุทกภัยพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เช่นแอปพลิเคชัน National Thai Water ระบบ Water Chart และการประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางวันละ2รอบโดยจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในช่วงฤดูมรสุมนี้ลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเราก
3: ลับเข้ามาในช่วงที่2กับปักใต้บ้านเรานะครับช่วงที่แล้วนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือฝนที่อาจจะตกหนักในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งทางจังหวัดชุมพรเราเองเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมรับมือแล้วเช่นกันนะครับหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปีก่อนๆนะครับปีนี้ก็มีการแจ้งเตือนแจ้งเฝ้าระวังให้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเช่นกันครับ
4: ค่ะนะคะเราไปติดตามประเด็นข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้กันต่อนะคะข่าวจากน้องกระเพราค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะก็แจ้งข่าวค่ะว่าเตรียมพบกับขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2นะคะหนึ่งในสีสันสำคัญของเทศกาลกินเจสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าจะเป็นการรวมพลังค่ะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ PCE รินทิพย์ร่วมด้วยศาลเจ้าต่างๆแล้วก็พี่น้องสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันจะสืบสานศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามนะคะโดยในวันที่11ตุลาคมค่ะจะเริ่มขบวนในเวลา15 น.นะคะโดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมุ่งหน้าสู่สะพานนฤทธิ์หอนาฬิกานะคะตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะพบกับขบวนเทพเจ้าบรรยากาศแห่งศรัทธาแล้วก็การแสดงมังกรสุดอลังการแล้วก็สีสันนะคะของเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยอันนี้น่าสนใจนะตอนนี้จะเห็นได้ว่าอะไรล่ะธงสีเหลือง
3: กินเจนะครับ
4: เริ่มที่จะยังไงล่ะ
3: เริ่มมีการประดับตกแต่งแล้ว
4: ใช่ค่ะแล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
3: ครับก็ใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับรู้ว่าคนไทยนี่แหละนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมกินเจกันได้ทุกคนนะครับมาถึงข่าวจากทางจังหวัดพัทลุงกันบ้างนะครับบางแก้วนะครับได้ชวนย้อนวันวานปิดถนนคนเดินชัยนาทาวบางแก้วนะครับเพื่อเตรียมพบกับสีสันแห่งวัฒนธรรมจีนและวิถีชุมชนบางแก้วในงานชัยนาทาวบางแก้วถนนคนเดินที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์จีนบางแก้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชิมอาหารอร่อยๆนะครับชมสินค้าชุมชนชมและถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนและวิถีชีวิตของชุมชนบางแก้วนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ถนนแสนดีซอย8นะครับหรือว่าซอยชัยนาทาวอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะครับงานนี้เนี่ยจะมีพิธีเปิดเวลา 17:00 น.ของวันที่10ตุลาคมนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียงนะครับร่วมแต่งชุดจีนย้อนยุคมาร่วมสร้างสีสันในให้ถนนคนเดินแห่งนี้นะครับพร้อมทั้งมีการให้มีการแต่งตัวให้เข้ากับทีมถ่ายภาพเก็บความประทับใจนะครับและสัมผัสกับบรรยากาศแห่งวันวานไปด้วยกันนะครับหนึ่งค่ำคืนที่บางแก้วจะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์จีนบางแก้วแล้วพบกันที่ชัยนาทาวบางแก้วพัทลุงนั่นเองครับพี่โอครับ
4: ค่ะนะคะก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศเทศกาลกินเจไปด้วยแหละนะคะแล้วเขาก็ชวนให้แต่งชุดจีนเดี๋ยวรอดูดีเจจ้าจ๋านะคะแต่งชุดจีนแล้วส่งมาให้ดูบ้างนะคะ

0: พี่โอก็เห็นแต่ดีเจจ้าจ๋าใส่แต่ชุดไทยอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยนะคะใส่ชุดจีนแล้วส่งรูปมาด้วยนะคะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่า
1: อยากดูเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ไปที่ยะลากันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยก็เชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระประจำปี2569ค่ะสืบสานศรัทธาชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะงานเขาจะมีในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้27-30 ตุลาคมนะคะน่าจะเป็นในช่วงของออกพรรษานะเพราะว่าเทศบาลนครยะลาเนี่ยก็มีการจัดงานค่ะประเพณีชักพระประจำปี2569 27-30 ตุลาคมนะคะณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะสืบสานประเพณีอันดีงามของภาคใต้นะคะไปชื่นชมความสวยงามความวิจิตรของเรือพระแล้วก็สัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันนะคะในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมชุมนุมเรือพระพิธีสมโภชเรือพระการแสดงพระธรรมเทศนาการประกวดเรือพระแล้วก็ขบวนแห่เรือพระกิจกรรมพื้นบ้านนะคะทั้งการแข่งขันตีโพนการแข่งขันซัดต้มแล้วก็การแข่งขันขูดมะพร้าวนะคะรวมไปถึงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องยะลาชักพระลูกทุ่งคอนเทสค่ะการสาธิตทำอาหารขนมพื้นบ้านตลอดจนจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีกิจกรรมการแสดงที่น่าสนใจตลอด3วันนะคะ27ตุลาคมเนี่ยชมขบวนแห่เรือพระโดยเริ่มนะคะเคลื่อนขบวนจากหน้าเทศบาลนครยะลาค่ะเวลา 13:30 นก็จะผ่านเส้นทางในเขตเมืองไปยังสนามศูนย์เยาวชนนะคะก่อนที่จะมีพิธีสมโภชเรือพระนะคะแล้วก็พิธีเปิดงานจะมีการแสดงหนังตะลุงของน้องเดียวด้วยนะคะน้องเดียวสุวรรณแว่นทองค่ะ28ตุลาคมก็มีการแข่งขันขูดมะพร้าวนะคะอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะ 17:00 นก็แข่งขันตีโพนนะคะแล้วก็มีการแสดงมโนรานะคะของดร.ไข่เลี่ยมนะโอ้อันนี้แฟนคลับเขาเยอะนะคะ29ตุลาคมก็มีการแข่งขันซัดต้มอันนี้พี่โออยากไปดูจังเลยซัดต้มน่าจะเป็นต้มพอหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะว่าซัดต้มของเขานี่หมายถึงต้มพอก็คือข้าวเหนียวที่ห่อใส่ใบกระเพาะอ่ะน้องโอแบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยจำได้ว่าเวลาออกพรรษาเขาก็ต้องมีต้มใบกระเพาะแล้วก็จะเอาไปทำบุญใส่บาตรพระ
1: ผมเห็นบางพื้นที่เขาเรียกว่าลูกโยนอันนี้เหมือนกันไหม
0: ก็คือน่าจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าทางนู้นไม่มั่นใจนะคะแต่อันนี้พี่โอคิดเอาเองนะก็ไม่รู้เขาจะแข่งขันซัดต้มกันแบบไหนนะคะแล้วก็มีการประกาศผลมอบรางวัลการประกวดการแข่งขันภายในงานนะแล้วก็สนุกสนานกับคอนเสิร์ตคุณเอกชัยศรีวิชัยด้วยนะคะโอ้โหเทศบาลนครยะลาเนี่ยก็เชิญชวนนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะกับการอนุรักษ์ประเพณีชักพระนะคะส่งต่อคุณค่าทางศาสนาศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่มีโอกาสก็ไปเที่ยวไปทำบุญกันนะคะ 27-30 ตุลาคมที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะ
1: ครับนะฮะมาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขึ้นมาที่จังหวัดตรังนะครับทางจังหวัดตรังมีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคลารอบคัดเลือกภาคใต้ประจำปี2569นะครับในการนี้นะครับนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการในการขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคล่าโดเมสติกพาวเวอร์รุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่14นะครับเป็นปีที่37แล้วนะครับประจำปี2569นะครับเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคใต้ที่จังหวัดตรังนะครับโดยวันนี้นะครับเวลา 9:00 นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันณห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดตรังสนามกีฬาเทศบาลนครตรังตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเพื่อมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดตรังสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่23-30ตุลาคม2569ณโรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาเทศบาลนครตรังและโรงพละศึกษา 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2นะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนขออภัยนะครับนักกีฬาภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน

0: เอสโคลารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2-10 ธันวาคม 2569ณจังหวัดพัทลุงนะครับทั้งนี้เนี่ยจังหวัดตรังได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้มีการเตรียมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่จัดกันมายาวนานเป็นปีที่37แล้วครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะส่งเสริมเรื่องของกีฬาใช่ไหมคะส่งเสริมเรื่องของการเรียนหรือดนตรีอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ตามความชอบความถนัดหรือว่าความสามารถของเด็กๆ
0: มีอยู่ปีนึงตอนนั้นผมยังเรียนอยู่มัธยมต้นนะครับแล้วก็รายการนี้แหละนะครับคือห้องผมเนี่ยจะเป็นห้องนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตอนโรงเรียนศรีอภัยนะครับก็ไปได้แชมป์ประเทศไทยมาจากรายการนี้แหละนะครับก็เป็นนักเรียนห้องผมทั้งห้องเลยตอนนั้นนะครับที่ไปแข่งขันกันนะครับ
1: ส่วนน้องโอ๋ก็เป็นกองเชียร์
0: กองเชียร์ความสูงไม่ถึงตอนนั้นความสูงไม่ถึง
1: นึกว่าเป็นคนเก็บลูกบอลนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมารายงานพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะมีข่าวจากทางระนองนิดนึงนะคะก็เรื่องของจังหวัดระนองเนี่ยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางริ้นนะคะบูรณาการหน่วยงานดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะก็เรียกได้ว่าในพื้นที่ของจังหวัดระนองเองเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็มีเป็นโรคไตด้วยจำเป็นต้องเข้ารับการฟอกไตนะคะก็พักอาศัยอยู่กับพี่ชายนะคะทั้งสองเป็นคนพิการอยู่ในกลุ่มผู้ยากไร้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเองรวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ให้การดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการแล้วก็รักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการลงพื้นที่นะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะหารือกับทุกภาคส่วนเลยค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือดูแลนายณรงค์มีทรัพย์เนี่ยนะคะให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีการทำความเข้าใจพูดคุยนะคะกับนายณรงค์เกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาแล้วก็การฟอกไตเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายๆหน่วยงานนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนะคะตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเหมาะสมนะคะไม่ทอดทิ้งประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของจังหวัดระนองนั่นเองค่ะ
0: ครับก่อนที่จะปิดเบรกกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำสำหรับน้องๆเยาวชนที่มีอายุ8-15 ปีนะครับขอเพียงเป็นคนที่มีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรยังสามารถส่งคลิปสั้นสำหรับการภาคเรือนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมนักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองนะครับส่งมาได้ที่เพจ Facebookอสมทชุมพรนะครับไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของกิจกรรมเราได้เลยนะครับวันที่23ตุลาคมนี้เราเจอกันที่ตลาดมรกตสแควร์นะครับเพื่อชิงชนะเลิศรับโล่และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะแล้วก็พี่โออยากจะเน้นย้ำนะคะว่ารับจำนวนจำกัด30คนเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้บางคนน่ะยังไม่ได้ส่งคลิปแต่ส่งชื่อมาก่อน นะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆ30คนเท่านั้นนะคะ
0: ต้องรีบแล้วล่ะ
1: ครบแล้วก็คือปิดนะคะดังนั้นตอนนี้รีบทยอยมาก่อนเลยค่ะบางคนบอกว่ายังไม่กล้าส่งคลิปส่งชื่อมาก่อนได้นะคะจะเป็นข้อจำกัดมีอย่างเดียวคือคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปแล้วไม่มีสิทธิ์มาประกวดแข่งขัน
0: คือปีที่แล้วปีก่อนนู้นถ้าได้แล้วไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วนะคะคือเฉพาะคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1 นะคะแต่ว่าคนที่ได้ที่2ที่3หรือชมเชยอ่ะยังมีสิทธิ์มาแก้ตัวเฉพาะคนที่ได้ระดับชนะเลิศที่1มาแล้วห้ามประกวดใหม่นะคะ
0: เก่งแล้วได้รับรางวัลแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แบ่งคนอื่นบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้ยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้
0: ครับติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ12:30 น. ถึง 13:00 น.โดยประมาณวันนี้สวัสดี
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

คาไข่ไก่4บาทนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้กรมการค้าภายในจะมีการดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมจากกรณีบางพื้นที่ที่มีการปลูกผักได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการคือการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกและห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งคือสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงและจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลกินเจที่จะเข้ามาในปลายสัปดาห์นี้เพื่อให้ราคาผักกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่โดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่ฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่เป็นระบบจำนวนมากโดยกรมการค้าภายในได้เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกไข่ไก่ไปจนถึงเดือนธันวาคมและขอความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มที่4บาทรวมถึงจะมีการจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครจะจัดช่วงสัปดาห์หน้าวันที่9ถึง18ตุลาคมส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดจะจัดในทุกจังหวัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มวันที่16ตุลาคมชัยชนกไม่เชื่อส.ส.ไอเดียเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์จนกว่าจะเห็นหลักฐานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นนางสาวสุชาดาชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบส่วนจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยเฉพาะการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองทางนี้ตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานและในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก็ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนำทัพนักกีฬาเอเชียนเกมสุดท้ายกลับถึงไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในรอบ75ปีคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ครั้งที่10ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะ400เมตรชายได้เดินทางกลับมาเมืองไทยโดยมีแฟนคลับสวมหน้ากากจอชัวมารอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับแฟนคลับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีรวมทั้งขอถ่ายรูปและลายเซ็นสร้างบรรยากาศคึกคักอบอุ่นซึ่งจอชัวได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อความและคอมเมนต์เข้ามามากมายหลายพันข้อความทำให้รู้สึกภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างมากยิ่งได้กลับมาบ้านเกิดได้เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นรู้สึกปลาบปลื้มใจแม้ว่าโดยปกติจะใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียก็ตามเป้าหมายต่อไปหวังที่จะได้ไปมีโอกาสแข่งโอลิมปิกเกม2028ขณะเดียวกันทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายในเอเชียนเกมของไทยได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเช่นกันท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยซึ่ง

0: ักกีฬาชุดนี้นำโดยทีมตะกร้อ4คนเรือใบกับปีนเซิร์ฟขี่ม้ายูยิสูและยูโรโดยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนช่วยให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบอันดับ7ตารางเหรียญรวมคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและเป็นอันดับ1ของอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทสี

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ ชมเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ครีนวันหอมเข้มปรักชาติลงตัว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสา

0: ความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ปัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลประเสริฐสั่งโรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำท่วมขอสนับสนุนงบในการซ่อมแซมช่วงเปิดเทอมช่วงปิดเทอมนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากการสำรวจมีโรงเรียนได้รับความเสียหาย34จังหวัดทั่วประเทศรวม 1,096 แห่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการกำกับของรัฐและโรงเรียนเอกชนโดยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติเงินแก่เขตพื้นที่การศึกษาประมาณ200เขตไปแล้ว23ล้านบาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมตัวเลขขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษานายประเสริฐยังกล่าวถึงกรณีสถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทันทีอย่างเด็ดขาดส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต้องเรียกคืนทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบกทม.เร่งตรวจสอบข้อมูลยื่นเยียวยาลดเอกสารอำนวยความสะดวกมากที่สุดชี้เงินเยียวยากทม.จ่ายตามความเสียหายจริงต้องใช้เวลาตรวจสอบนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าการเยียวยาในแอปทางรัฐประชาชนลงทะเบียนเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานคร 522,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการในการเช็คเอกสารหลักฐานที่ทางประชาชนส่งเข้ามาว่าอาศัยอยู่ที่โซนใดส่วนเรื่องทะเบียนบ้านอาจมีการซ้ำกันซึ่งจะเร่งกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนเร็วที่สุดส่วนจำนวนประชาชนที่ยื่นเยียวยาผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 5,300 รายในกรณีนี้จะมีกระบวนการขอเอกสารเยอะกว่าเพราะต้องการจ่ายตามมูลค่าความเป็นจริงตามความเสียหายขณะที่มีประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานเขตล่าสุดอยู่ที่ 2,498 รายโดยกรุงเทพมหานครใช้วิธีการจับคู่หรือเขตปาร์ตี้ในด้านการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันกทม.เปิดศูนย์ช่วยประชาชนในการช่วยเหลือลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานทางออนไลน์เพิ่มเติมส่วนการจะได้เงินเมื่อใดนั้นรองผู้ว่าทวิดากล่าวว่าจะพยายามให้ได้เร็วที่สุดคาดว่าในส่วนแอปทางรัฐจะได้เงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ส่วนเงินเยียวยาของกรุงเทพมหานครจะต้องประเมินค่าเสียหายจริงขณะนี้กำลังจัดคนไปประเมินความเสียหายหลักฐานสำคัญคือภาพถ่ายความเสียหายและขอให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมสามารถส่งเข้ามาในระบบได้อัธวิจีนายกรัฐมนตรีที่ขาดดันบึงรับน้ำคูปอนกลับเข้าผังเมืองกทม.ไม่หวังยื่นผู้ว่ากทม.เหตุเคยยื่นแล้วได้รับคำตอบว่าจะทำอุโมงค์แทนนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าตลอดช่วง5วันที่ผ่านมาตนได้เสนอทวงคืนบึงรับน้ำคูปอนซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริแต่กรุงเทพมหานครชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงถึง 11,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขณะที่บึงรับน้ำคูปอนเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ตาบอดขนาด130ไร่ปัจจุบันราคาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในระดับไม่สูงประเด็นสำคัญคือบึงรับน้ำคูปอนไม่ได้ถูกนำกลับเข้าไปอยู่ในผังเมืองกทม.เมื่อเปรียบเทียบผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับปี2556กับฉบับปัจจุบันพื้นที่รับน้ำมีขนาดลดลงอย่างมากหลังกรุงเทพมหานครปฏิเสธข้อเสนอเรื่องบึงรับน้ำคูปอนโดยยืนยันจะเอาอุโมงค์มาแทนแก้มลิงจึงขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นผู้ชี้ขาดนำบึงรับน้ำคูปอนกลับเข้าสู่ผังเมืองกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ได้ฉายาแกร่งแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแต่สิ่งที่ทำอยู่วันนี้คือผู้ว่าหวานเย็นลอกท่อทำงานบนพื้นผิวถนนไฟส่องสว่างแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพทำได้แต่งานที่มีการปะทะทำได้แต่งานที่ต้องมีการปะทะงานที่ต้องใช้การเจรจาผู้ว่าต้องทำจึงจะเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุน

0: โดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซอง3 in 1ที่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซอง3 in 1ที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบ

ับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1-1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ Shop Mania ได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบSEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมท

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไทยทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยฝนตกกระจายทั่วประเทศหนักถึงหนักมาก 10-13 ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีระบายน้ำช้านายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมจะเป็นลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกลง

0: ู่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้ง 10-13 ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกน้ำที่อยู่ปราจีนบุรีจะลดลงช้าเนื่องจากที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งแล้วค่อยไหลลงมาสู่เมืองปราจีนบุรีส่วนอีกก้อนจะไหลมาทางจังหวัดนครนายกซึ่งขณะนี้มีการบริหารจัดการในเขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยการลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดเบื้องต้นมี8อำเภอเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank ยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank ประจำปี2500ขออภัยค่ะประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านการข่าวยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงถือเป็นเรื่องปกติและมีความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นนั้นวันนี้ได้หารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วหลังจากนี้จะรายงานความคืบหน้าแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญพัฒนาสั่งตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองการยืนยันในระเบียบไม่มีลูกกรงกักขังนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียวว่าได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอธิบดีกรมสปส.และอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่จริงและพบสภาพตามที่เป็นข่าวซึ่งภายหลังการประชุมครม.ตนเตรียมหารือกับอธิบดีทั้งสองเพื่อรับทราบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเมื่อดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทางนี้ทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นรายปีจึงเน้นย้ำให้อธิบดีกรมสปส.เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการขอและต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้างอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษคือการเรียกดูประวัติการรักษาและการดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์และติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นทรงตัวหรือแย่ลงอย่างไรโดยเฉพาะกรณีข่าวเรื่องการให้ยาเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือยากดประสาทซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอรอรับการรายงานจากอธิบดีกรมสปส.ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ

0: ลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

เติ้นน่าจะฮอตนินกาแฟซอง3 in 1ที่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนินกาแฟซอง3 in 1ที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันอ้อมแคมปรักจาเจลุ่มตัว

0: 1,000 ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกนิคคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่

ให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์ 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งครม.ทรัมป์ส่งจดหมายหวังลงนามภาษีกับไทยมอบสุปจีสารต่อโค้งสุดท้ายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยในเร็ววันนี้โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุปจีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากขณะนี้การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วพร้อมเร่งผลักดันให้การดำเนินการมีความพร้อมสำหรับการลงนามหากสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียครม.เพิ่มสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยเร่งเยียวยาฟื้นฟูตามกรอบวงเงินเดิม 4,700 ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการ

0: ชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569คือให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะลาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกระโงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้และรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้สำริดยังไม่ได้คุยลูกเขยปมทำอาชีพอะไรเหตุพูดอังกฤษไม่คล่องบอกไม่กังวลสอนลูกสาวต้องหนักแน่นนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยบุตรสาวที่ถูกตรวจสอบอาชีพสามีและทรัพย์สินซึ่งถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ว่าต้องรับฟังทุกความคิดเห็นและมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้สังคมได้รับทราบซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับลูกเขยแล้วหรือไม่นายสำริดกล่าวว่าตนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องซึ่งลูกเขยก็คุยผ่านทางบุตรสาวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบอยู่แล้วมีขั้นตอนมีกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งตนคิดว่าคำชี้แจงต้องให้หน่วยงานภาครัฐระบุออกมาดีที่สุดและเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดส่วนจะให้บุตรสาวเป็นผู้ชี้แจงหรือไม่นายสำริดระบุว่าในข้อเท็จจริงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเจ้าตัวรู้ดีที่สุดแต่มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากประ

0: Top Mania
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตา

0: จรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: จ้าเงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
5: วินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: R102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุย

ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089

0: 0990-4109และคุณปัทมา0896263534บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
3: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529
2: สามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

พี่ๆนะครับมีแต่คนสวยสวัสดีไปถึงท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุนะครับ FM นะ 101.25 นะครับซึ่งเราส่งไปเกาะสมุยนะครับจากที่สถานีวิทยุของเราอยู่ที่อสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับ

วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์น้องแคนนอนก็จะเอาเทคโนโลยีไอทีใกล้ตัวมาพูดคุยกันนะครับส่วนรายการของผมนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมเราก็อยู่กัน1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับสบายสบายกับเพลงเพราะๆนะเพลงตามคำขอที่พวกพี่ๆนะไม่ว่าอยู่ที่อำเภออะไรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็จะฟังเพลงกันไปร่วมกันนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเกาะสมุยนะครับทางที่เฉวงทางที่แม่น้ำที่มะเร็ดละไมนะครับรวมไปถึงปลายแหลมบางรักนะไม่สามารถที่จะรับคลื่น 102.0 ได้เพราะว่ามันไกลไปแล้วก็มีเขานะครับแต่ถึงอย่างไรนะเราก็อยากจะให้ที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะซึ่งเป็นบ้านผมอยู่ที่เฉวงนะก็นะเราก็อยากให้ฟังรายการที่ผมนั่งจัดอยู่ที่อสมทด้วยนะครับฉะนั้นนะเราฟังอสมทไม่ได้ท่านพอกี้น้องแซมน้องหนุ่มบอกว่าเอางี้พี่หนูเราส่งไปทางคลื่น FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชั่นแล้วเขาก็ออกอากาศไปพร้อมกันเลยนะครับอาจจะดีเลย์นิดๆหน่อยๆนะแต่ไม่เป็นไรขอให้ได้ฟังเพลงไปพร้อมกันก็แล้วกันนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ฟังอยู่นะฮะไม่ว่าฟังคลื่นเราตั้งแต่เช้าตั้งแต่พี่เบาตู้ตั้งแต่น้องกระเพรานะครับแล้วมาน้องสายหมอกนะครับที่เราฟังกันมาตลอดแล้วก็มาฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมของผมแล้วต่อไปด้วยนะเพลงเพราะๆกับน้องเดียนะครับนั่นก็คือเป็นนักจัดรายการที่เราสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับใครฟังสไตล์ไหนก็ไปฟังสไตล์นั้นแต่หลายคนนะครับที่ฟังอยู่บอกพี่หนูจริงๆแล้วหนูก็ฟังรายการของน้องสายหมอกนะครับก็น้องสายหมอกก็เพลงเพราะๆเพลงวัยรุ่นนะครับแล้วก็ฟังเช้าๆฟังพี่ตู้แต่ว่ายังไงผมก็เปิดวิทยุคาไว้ตรงนั้นแล้วก็ทำสวนไปด้วยทำนาไปด้วยเอ้ยทำสวนทำสมุยมีที่สุราษฎร์เรามีทำนาเปล่านะครับก็มีบ้างนะโอเคนะครับก็ทำสวนทำนาทำโน้นทำนี้นะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็ขอบคุณมากและบางคน

อีเวอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็เขาบอกฟังรายการของพวกพี่ๆคลื่น102นะครับฟังเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วพอมาเย็นๆก็ได้ฟังพี่หนูนี่แหละบางทีนะหลายคนที่ฟังอยู่บอกอ๋อพอถึงของพี่หนูเป็นรายการเพลงลูกทุ่งเราไม่ชอบเราชอบเพลงสตริงก็เลื่อนไปไม่เป็นไรแต่

รุงเทพผมไปไม่ใช่กรุงเทพผมไปที่บ้านดอนนะครับไปส่งน้องแคนนอนแล้วก็จากบ้านดอนมาเกาะสมุยก็ได้นั่งรถตู้ของน้องอยู่ดอนสักเขาบอกว่าเนี่ยก็พอตอนเย็นๆนะ4โมง5โมงนะครับก็ฟังรายการของพี่หนูนะครับอ่ะจากนั้นก็เดี๋ยวมอบเพลงให้เลยนะครับไอ้หนุ่มรถตู้นะครับเอาล่ะฟังเพลงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เราต้องไปขอบคุณนะครับไม่ว่าร้านโอม

ฝั่งบกหรือไปไหนสุราษฎร์นครอะไรต่างๆก็ใช้บริการของพันทิป1990หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาละครับนั่นก็คือไอ้หนุ่มรถตู้นะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ศักดิ์สิทธิ์เสียงกูลนะครับร้องโดยที่อาจารย์โต้งท่าทองใหม่นะครับท่านเขียนให้ตอนนั้นผมนะเป็นพาไปอัดที่กรุงเทพเองนะครับเพราะว่าผมทำธุรกิจรถตู้หลังจากที่ลงมาที่สมุยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถนะครับแล้วก็เราก็อยู่ที่สมุยทำเรื่องการท่องเที่ยวทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างทำอะไรก็ได้ที่เราได้เงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นเองนะครับและตอนนี้ผมเป็นนักจัดรายการนะครับอยู่ที่อสมทนะค่ามีค่าไม่ได้เราได้ค่าจ้างหรอกนะเขาเรียกว่าสปอนเซอร์แต่ว่าสิ่งที่ผมภูมิใจสำหรับเป็นนักจัดรายการไม่ว่าผมไม่ว่าน้องแคนนอนเราได้นำสิ่งดีๆนำข่าวสารดีๆมาพูดมาเล่าสู่ให้พี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่อย่างเช่นนะเดี๋ยวปลายเดือนนี้เราก็มีงานเขาเรียกว่างานชักพระงานชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราต้องภูมิใจนะเพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการชักพระนะครับและถ้าเทียบเป็นงานเขาเรียกว่างานวัฒนธรรมงาน

ประเพณีอย่างนี้นะฮะอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะครับมีอยู่3อันมีอยู่3อย่างที่อยู่3อย่างที่ number 1หมดเลยก็คือ1อ่ะถ้าเป็นลอยกระทงต้องอยู่ที่สุโขทัยนะถ้าเป็นข้าวพรรษาอยู่ที่นะอยู่ที่อุบลราชธานีและถ้าออกพรรษามาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วมีงานอะไรอีกล่ะนั่นแหละครับที่เราต้องภูมิใจฉะนั้นเดี๋ยวปลายเดือนนี้ถ้าพวกเราเจอนักท่องเที่ยวที่เขามาไม่ฝรั่งมังค่าอะไรต่างๆเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับและเราก็จะต้องดูแลเขาให้ดีด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะถ้ามีอะไรเปิด 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับเอาละครับฟังเพลงนี้อีกสักเพลงหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปขอบคุณผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับไม่ว่าร้านโอมออโต้ท้ายบริษัทมูลทองคำนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยทีมคาแคร์และกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับ

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไร

0: ลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร
1: 0979514529เพชรสยามนะครับซึ่งเป็นกาแฟสุขภาพนะครับที่ผมอยากจะย้ำให้ทุกๆคนนะครับที่ดื่มกาแฟแต่ถ้าใครไม่ดื่มกาแฟก็เป็นการโชคดีไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ไม่ต้องมามีปัญหากับสุขภาพด้วยถ้าท่านดื่มกาแฟนะท่านต้องมีความหวานก็คือน้ำตาลแล้วก็ความกลมกล่อมก็คือครีมเทียมทั้งน้ำตาลและครีมเทียมเนี่ยมันจะมีผลกับโรค NCD ของพวกเราก็คือโรคเบาหวานบ้างโรคหัวใจบ้างโรคไขมันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะสะสมนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่ดื่มดีที่สุดแต่ถ้าคุณบอกไม่ดื่มอ่ะพี่หนูมันไม่ตื่นอ่ะมันง่วงหงนอนอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหละครับที่ผมอยากแนะนําให้ดื่มกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับเพราะกาแฟตัวนี้เราใช้กาแฟอาราบิก้านะครับแล้วเราก็ความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลนะครับเราใช้ครีมเทียมไอ้ไม่ใช่เราใช้หญ้าหวานเขาเรียกว่าสเตอร์เวียนะครับและเราใช้เราไม่ใช้ครีมเทียมที่ทำมาจากไขมันนะครับเราใช้ครีมเทียมคล้ายๆครีมเทียมเหมือนกันแต่เราทำด้วยรำข้าวนะครับฉะนั้นนะฉะนั้นถ้าท่านดื่มกาแฟนี้ท่านจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่าฉันเป็นเบาหวานนะเขาบอกว่าห้ามกินหวานนะพี่หนูพ่อเนี่ยกินกาแฟดำมาตลอดสงสารนะครับแต่พ่อต้องทานอย่างนี้เป็นต้นที่อยู่แม่น้ำซอย6นะโทรมานะบอกว่าอยากซื้อนะครับอยากซื้อกาแฟผมก็ส่งไปให้4ซองไอ้ไม่ใช่4กล่องนะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจโทรมาได้0979514529และเราก็จะส่งไปถึงบ้านคุณเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้โรงงานส่งให้นะครับขอบคุณมากนั้นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามแต่ถ้าใครมาที่เกาะสมุยนะครับใครมาที่เกาะสมุยผมบอกเลยว่าถ้ามาแล้วช่วงนี้มีคลื่นมีลงมีโน้นมีนี้นะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะตอนนี้นะครับเรามีคาแคร์อยู่ในห้างบิ๊กซีเราเปิดทุกวันเปิดจนถึง5โมงเย็นถึง6โมงถึงทุ่มด้วยท่านมาตอนไหนก็ท่านได้ล้างตอนนั้นเลยนะครับเพราะว่านะกับเพราะว่าคาแคร์ของเรานะเราเปิดปิดตามห้างนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาเคยใช้บริการและขอบคุณคนที่ฟังอยู่ทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะแน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้าคุณฟังวิทยุบนเกาะสมุยมีอยู่แค่2คลื่นเท่านั้นเองนะครับฟังเฉวงฟังได้2คลื่นคือ 96.75 สวทเกาะสมุยนะครับแล้วก็ 101.25 นะครับสมุยกรีนสเตชันแต่ถ้าอยู่ฝั่งแม่น้ำไม่ใช่อยู่ฝั่งหน้าทอนก็ฟัง 102.0 หรือ 95.50 ได้อีก 2-3 คลื่นนะครับเอาละครับนั่นก็คือนะครับรายการวิทยุของเรานะครับแล้วต่อไปนะครับรายการวิทยุของเราก็จะเป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณอสมทของเรานะที่เราไปประมูลคลื่นนะครับเป็นระบบดิจิตอลจากกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับฟังเพลงสบายสบายนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับจากน้องต่ายอรทัยฝากเพลงลอยลมนะครับ

บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กซ์สามารถผ่อนได้ถึง10เดือน

0: ดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรี First Choice บัตร Lotus Money Plus และบัตร Home Pro เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น. ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็นั้นร้านโอมออโต้ไทยนะครับโดยเฉพาะสาขากาญจนดิษฐ์นะครับที่ท่านฟังอยู่ที่ 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าท่านขับรถขับราอยู่แถวแถวบ้านดอนนะแถวถนนเส้นไหนไม่ว่าอยู่พระแสงเวียงสะหรืออะไรต่างๆตรงนี้ขับรถไปการดิดปุ๊บเดียวนะครับถ้าท่านต้องการที่จะให้เราช่วยดูแลนะครับเรื่องรถทุกอย่างนะน้องโอมบอกว่าไม่ว่าสาขาที่บนเกาะสมุย4สาขาแล้วสาขานอกเกาะสมุยไม่ว่าการดิดทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2นะฮะน้องโอมน้องปัดบอกว่าพี่หนูพวกผมทำหมดนะเรื่องรถเนี่ย2อย่างที่ไม่ทำถ้าเกี่ยวกับรถเนี่ยนะไม่รู้ว่าเป็น 20-30 อย่างไม่ว่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อโน้นนี้นี่เต็มไปหมดเครื่องช่วงล่งช่วงล่างล้อแม็กโยงยางเลยต่างๆนะครับน้องน้องตาลน้องพีทบอกว่ามาเลยนะครับร้านโอมออโต้ไทยอยู่ตรงสี่แยกอยู่สี่แยกการดิดนะครับสี่แยกการจันทดิดนะครับมาเลยผมทำหมดยกเว้น2อย่างอะไรล่ะล้างอัดฉีดไม่ต้องมาที่ผม นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าทำสีไม่ต้องมาที่ผมไม่ต้องมาที่พวกหนูนะครับไปเลยนะครับถ้าอยู่ที่บนเกาะสมุยที่ฟัง 101.25 เมกะเฮิรตซ์ไปที่บิ๊กซีสมุยบิ๊กซีสมุยนะไม่บิ๊กซีสุราษฎร์นะบิ๊กซีสมุยไปที่สมุยทีมคาแคร์ของพี่ดีเจหนูนะครับเพราะพี่ดีเจหนูเขาล้างอัดฉีดเขาเคลือบเงาเคลือบแก้วเคลือบโน้นเคลือบนี้ทำสปงสปาโอ้ยทำหมดเลยนะครับรถน้องโอมรถน้องปัดเนี่ยแต่ละคันเป็นรถราคาเป็น 4-5 ล้าน 6-7 ล้านคันนั้นรู้สึกว่า10กว่าล้านขนาดมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวโอ้โหข้อกล้า 5-6 ล้านแล้วนะครับฉะนั้นไปที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์เซอร์วิสนะครับแต่ถ้ามาล้างรถมาพวกไอ้ถ้ามาทำเรื่องรถไม่ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยกยกสูงโหลดเตี้ยอะไรต่างๆมาเลยนะครับนั่นก็คือร้านโอมออโต้ไทยนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่สาขาไหนสาขาการดิดอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจไม่ต้องโทรไปหาน้องตาหรอกน้องตาไม่ค่อยได้รับหรอกแฟนดุน้องพีทบอกพี่หนูนี่พูดถูกจริงๆอย่าผ่านมันนะพี่หนูนะเดี๋ยวน้องตาลตีหัวเดี๋ยวไปหาบังมาดดีกว่าเพราะบังมาดบอกว่าพี่หนูพวกผมอิสลามนะตอนนี้ผมมีอยู่3คนเองผมยังได้อีกคนหนึ่งพี่หนูน้องเบียร์บอกว่าผมยังไม่มีเลยพี่มาดเอาไป3แล้วโอเคนะครับไม่เป็นไรก็ให้นายหัวโอมด้วยก็แล้วกันนะครับพูดเล่นหยอกเขาบอกหยอกน้องแคนนอนบอกหยอกนะครับก็นะก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามาที่สมุยมาเที่ยวสมุยก็ไปที่แม่น้ำซอย7ก็แล้วกันทางข้าวมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวลึกลับนะพอเข้าไปในกลางซอยก็มีองค์ท้าวเวสสุวรรณให้เรากราบไหว้บูชาแล้วเราไปดูนกดูอะไรต่างๆเขาเรียกว่าสวนนกแต่ถ้าอยู่บนเกาะสมุยที่ฟัง 101.25 ส้วมเต็มโทรได้เลย0950979888นะครับ0950979888

0: คณะแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ครับนั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยนะครับที่ช่วยดูแลคนสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะครับเอ๊ะพี่หนูทำไมเราต้องไปถึงเกาะสมุยล่ะเออนะครับก็แล้วคนสมุยทำไมต้องมาที่บ้านบ้านดอนล่ะใช่ไหมก็เหมือนกันนะครับโรงพยาบาลเนี่ยนะมันอยู่ที่หมอโรงพยาบาลทุกโรงเหมือนกันหมดมีเครื่องหมอก็มีหูฟังเหมือนกันหมดแต่ว่าอยู่ที่ประสบการณ์นะครับอยู่ที่ความสามารถของโรงพยาบาลว่าเครื่องมือแพทย์พร้อมไหมนะครับฉะนั้นโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังและอ่าวนางนะครับคุณหมอผู้บริหารบอกว่าอย่างไรนะตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันต้องสำคัญนะพี่หนูเพราะว่านะเพราะว่าหมอเขาก็หมอและเรียนจบมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องมีเครื่องมือแพทย์ต้องมีนักเทคนิคการแพทย์อย่างผมนะผมจบเทคนิคการแพทย์มาแต่ผมจบด้านสมองหัวใจแล้วก็ปอดนะครับผมตรวจนะคลื่นของหัวใจคลื่นของสมองและตรวจคลื่นของกล้ามเนื้อด้วยนะครับผมไปช่วย EMG ด้วยนะครับส่วนนะอีกอันหนึ่งนะมันไม่เกี่ยวกับคลื่นแต่ผมดูสมรรถภาพของปอดเขาเรียกว่า pulmonary function test นะครับคนที่กินคนที่สูบบุหรี่เยอะๆคนที่มีโซลูชันมีเยอะๆอย่างเช่นไปอยู่ที่มันมีโรงงานอากาศเสียอะไรต่างๆเนี่ยแต่สุราษฎร์บ้านเราไม่มีหรอกนะครับไปดูว่าสมรรถภาพของปอดเนี่ยบีบตัวเป็นอย่างไรถ้าคุณสูบบุหรี่มวลต่อมวลรับรองได้ว่าเดี๋ยวปอดคุณก็เฟลมีอะไรก็เดี๋ยวปอดติดเชื้อแล้วก็ไอแคกแคกแคกแคกนะครับแต่ถ้าคุณไปออกกำลังกายคุณนั่งสมาธิสูดลม

ตามโพธิทัศน์นะครับสูดข้าว7นาทีกลั้นไว้4นาทีสูดออกเป่าออก8ไม่ใช่นาทีนะวินาทีสูดข้าว7วินาทีนะครับแล้วกลั้นใจไว้4วินาทีนะเพื่อให้ปอดขยายแล้วก็ออกซิเจนที่อยู่ในปอดมันก็ซึมเข้าไปในเนื้อปอดนะครับทำให้สมองรับออกซิเจนได้ดีแล้วก็เอาออกปื๊ดไปอีก8นาทีนะและทำอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณทำวันหนึ่งประมาณสักก่อนนอน15ทีรับรองได้คุณไม่ต้องถึง15เดี๋ยวคุณก็หลับแล้วแล้วคุณตื่นมาคุณไม่ฝงไม่ฝันและทุกอย่างก็ดีขึ้นเขาเรียกว่าออกกำลังกายปอดนะครับฉะนั้นนะฮะผมฝากบอกเลยว่านั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเราช่วยดูแลนะแต่ว่าเครื่องตรวจหัวใจเนี่ยอย่างที่ผมทำอยู่นะมีตั้งแต่เครื่อง EKG Echocardiogram Exercise Stress Test แล้วก็ Cath Lab นะครับชื่อเต็มชื่ออะไรนะ ผมก็ลืมแล้วอาจารย์หมอสรณะเอาคืนหมดแล้วนะครับผมเป็นผู้ช่วยของอาจารย์สรณะบุญใบใจพฤกษ์ท่านตอนนี้เป็นประธานกสทช.ด้วยนะฮะแต่ก็ยังมีเรื่องมีราวกันไม่รู้ว่าอาจารย์ผมนะมีไม่มีคุณสมบัติผมไม่เชื่อนะเพราะอาจารย์ผมคุณสมบัติพร้อมแน่เป็นศาสตราอาจารย์ด็อกเตอร์ด้วยนะครับแล้วอาจารย์ก็ได้ลาออกมาจากโรงพยาบาลรามาเรียบร้อยก่อนที่อาจารย์จะรับตำแหน่งแต่ที่อาจารย์ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลพระรามโรงพยาบาลโรงพยาบาลรามาอาจารย์ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเต็มไปหมดนะครับเพราะความรู้ความสามารถของอาจารย์เก่งนะเรื่องทำแคทแลบเรื่องทำเนี้ยแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่อาจารย์ทำอยู่พวกอาจารย์หมอปิยมุกหมอเพียงเนี่ยเขาอยากชวนไปเพราะให้คนไข้ดูอยู่กับหมอเก่งๆแต่บังเอิญนะครับเขาหาว่าอาจารย์ยังรับราชการอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงนะเป็นช่วงเกี่ยวกับประเพณีของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะคนใต้งานเดือน10นะครับเดี๋ยวอาทิตย์ที่11เนาะเป็นการส่งตายายนะครับแล้วก็พอออกพรรษาเราก็มีงานชักพระมีงานอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฉะนั้นนะผมให้ท่านฟังเพลงนี้ของพี่เอกชัยศรีวิชัยประเพณีของคนใต้

สงสารคนที่อยู่ภาคเหนือสงสารที่อยู่คนภาคตะวันออกและสงสารที่อยู่คนภาคกลางนะครับที่เจอฝนกระหน่ำอยู่ตรงนี้นะครับแต่ภาคใต้บ้านเรานะฝั่งภูเก็ตก็เดินบ้างแต่ว่าสุราษฎร์ธานีของเราอยู่รอดปลอดภัยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมเรามีทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับน้องแคนนอนจะเอาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอทีมาพูดให้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการของผมนะครับไม่ว่าขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับร้านโอมออโต้ไทยขอบคุณนะครับน้องนิติกรเด่นคุณพันลบมีเพียรบริษัทมูลทองคำแล้วก็ขอบคุณผู้หารของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยไม่ว่าน้องอันและน้องลิซ่านะครับขอบคุณสมุยทีมค่ะแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีเกาะสมุยขอบคุณกาแฟสุขภาพเพชรสยามแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารสถานีวิทยุอสมทนะครับไม่ว่าคุณปฏิพลนะว่าหรือพ่ออ๊อกี้ขอบคุณน้องดีเจทุกคนนะครับน้องกระเพราน้องสายหมอกพี่บ่อตู้น้องเดียนะครับแล้วก็น้องแคนนอนด้วยนะครับขอบคุณนะครับคนที่อยู่หลังมิกนะของผมก็ไม่ว่าน้องแซมคนน่ารักและน้องนะครับน้องหนุ่มคนหล่อนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนพร้อมกับเพลงนะครับไม้พิรมพรนะครับนักร้องพเนจรวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วคุณโชคดีเจอกันนะครับงานเดือน10นะครับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

เรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยชิมไก่ทอดเมนูเด็ดสั่งเพิ่มเค็มกำชับตักข้าวกับข้าวใส่ไม่ยั้งเอาให้อิ่มก่อนสมบทพ่อครัวลงมือผัดกระเพราไก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงครัวภูมิใจไทยนายอนุทินกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวจากนั้นแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายอนุทินว่ารสชาติได้หรือไม่นายอนุทินพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยช่วงหนึ่งนายอนุทินเดินไปที่จุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายอนุทินระบุว่ากลัวคนจะไม่อิ่มต่อมานายอนุทินได้ดูการทำผัดกระเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มข้นก่อนที่จะลงมือผัดด้วยตนเองและยืนยันได้ว่าเมนูผัดกระเพราไก่ของครัวของพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮาลาลในขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโรงครัวพรรคภูมิใจไทยว่าเสียงตอบรับดีมากแม้จะทำครัวในหน้าฝนมีอุปสรรคบ้างสามารถผลิตข้าวกล่องได้วันละหลักหมื่นกล่องซึ่งนายกรัฐมนตรีมีดำริให้เปิดโรงครัวไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิด

0: ตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติและในช่วงเทศกาลกินเจจะเพิ่มเติมดูแลอาหารเจสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ถือศีลกินเจในช่วงที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและต้องทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นก็จะมาใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในละแวกที่ทำการพักที่ลำบากอยู่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งภาสกรชัยรัตน์เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง2026พร้อมเสนอให้นายปิยสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมถึงเสริมสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างวงเงินรวม 80,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอนุภูมิภาค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-COT Connect Application

0: ชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกทัน
1: ว้า
0: วมิวสิกทันเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: fun.
1: 조금 더 fun.
0: Music time. Music time. เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงาที่เลิกเหงาก
0: ำลังเศร้า
2: ที่เธอแค่ฝน

คุณกำลังฟัง Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: เล่นฟัง
1: ชุดกำลังฟัง
0: มิวสิกแทนว้าวมิวสิกแทนเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ปัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ์
4: คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
7: ด้วยความสามัคคี
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network

0: เบิร์กขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: M-COT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
4: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
6: นาฬิกา4นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเย็นนี้พบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
6: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะฮะ6ตุลาวันนี้ฝนผ่านไปแล้วนะฮะ ยังไม่ทราบว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อคืนหนึ่งรอบแล้วก็
7: เมื่อตอนบ่าย
6: ช่วงประมาณของผมประมาณเที่ยงๆนะเที่ยงๆใน
7: แบบประมาณนั้นนะ
6: ประมาณนั้นอีกรอบหนึ่งก็คงจะมีผลกระทบหลายพื้นที่ทีเดียวครับ
7: พี่ประสานไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยใช่ไหมยังไม่ได้มาสำรวจถนนหนทาง
6: ออกไปแต่ไม่ไกลนักนะครับก็ในรัศมีที่ยังไม่เจอน้ำท่วมอะไรมาก
7: เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงกลัวมันน่ากลัวจริงๆอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลดิฉันเข้ามาจากในเมืองตอน11โมงเข้ามาจากสาทรมืดเหมือนตอนทุ่มหนึ่งค่ะมืดเหมือนตอนทุ่มหนึ่งฝนที่ไม่ทันตกมาตกหนักบนถนนรามอินทราหนักแบบก็น่ากลัวปรากฏหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ก็น้ำท่วมเสียไปหนึ่งช่องทางการจราจรแล้วมันก็ตกเหมือนจะไม่หยุดสุดท้ายก็หยุดนะคะเมื่อกี้ก็พบว่าหยุดแล้วแล้วก็กลับเข้ามาพบว่าออกไปอีกรอบแล้วกลับเข้ามาถนนในทางเข้าบ้านซอยอะค่ะซึ่งมันเป็นถนนไปแล้วหลักปกเลนตามซอยย่อยที่แห้งไปอะค่ะมันขึ้นมาแล้วค่ะ
6: น้ำกลับมาท่วมขังต่อ
7: ขึ้นมาแล้วแต่เพียงแต่มันยังไม่ได้ครึ่งนักแข้งรถเล็กผ่านไม่ได้นั่นเองแต่ต้องใช้คำว่าลุยน้ำกันอีกแล้ว
6: ก
7: ็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ยังเป็นฝันร้ายที่วันนี้ก็ว่าน้ำลงแล้วนะคะตามจันทรคติเนี่ยแต่น้ำเหนือมันคงเยอะจริงๆแล้วก็บานประตูที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นเป็น25เซนติเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไพศาล
6: ขุนด่านก็เป็นเขื่อนกักน้ำแม่น้ำนครนายก
7: แม่น้ำนครนายกค่ะ
6: แม่น้ำนครนายกครับ
7: ก็น้ำมัน 96% เขาต้องตัดสินใจในการบริหารนะคะ
6: ครับ
7: โอเคเดี๋ยวเรียนขอมาประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญก่อนนะคะกฟผ.พัฒนา eGAT EV Business Solutions ค่ะขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าพัฒนา eGAT EV Business Solutions แบบครบวงจรตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้รถ EVยกระดับการบริหารจัดการสถานีชาร์จและประสบการณ์การใช้งานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมี Black End EV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าของสถานี ตั้งแต่ตรวจสอบสถานะ

0: การทำงานของเครื่องชาร์จแบบ Real Time นะอันนี้คือช่วยเจ้าของสถานีเลยนะเขามีแบบฟอร์มบริหารจัดการกำหนดอัตราค่าบริการด้วยตัวเองติดตามข้อมูลการใช้งานไปจนถึงการสรุปรายงานและรายได้ผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคตที่เชื่อมโยงกับ Elsa แอปพลิเคชันคู่ใจคนใช้ EV ช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นครบทุกฟังก์ชันในแอปพลิเคชันเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสถานีชาร์จการตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวล่วงหน้าและการชำระเงินก็สามารถชำระได้ผ่านหลากหลายช่องทางพร้อมด้วยสถานี Elsa by Eget จุดชาร์จรถ EV ที่โดดเด่นเรื่องความเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีซึ่งอยู่ภายใต้สถานี Elsa Network นะคะ Elsa Network ร่วมกับสถานีเครือข่ายพันธมิตรที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศช่วยผู้ใช้สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางปัจจุบัน Black and EV ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ242รายแล้วค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายกว่า558สถานีครอบคลุม70จังหวัดทั่วประเทศตอกย้ำความพร้อมของกฟผ.ในการเป็นผู้นำด้าน EV พร้อมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทยค่ะ70จังหวัดนี่ก็ครบแล้วใช่ไหมเอ๊ะเรามีกี่จังหวัดฮะ76
1: เรามี76จังหวัดนะ
0: ค่ะค่ะโอเคตอนนี้70จังหวัดแล้ว
1: ครับก็เกือบครบละเหลือนิดหน่อย
0: ค
1: ่ะวันนี้ผมดูข่าวจริงๆก็ตามข่าวมา2วันละอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นหมู่บ้านของผู้ที่มีฐานะนะซึ่งก็จมน้ำหนักเลยก็คือกรีนวัลเลย์ทั้งสนามกอล์ฟด้วยหมู่บ้านด้วยอยู่ที่บางฉลง
0: อำเภอบางพลีอำเภอบางพลีสุพรรณบุรี
1: สมุทรปราการแล้วก็หัวเรี่ยวหัวแรงที่พยายามจะหาทางกู้สถานการณ์ก็คือดร.แดนดร.แดนแคนดู
0: อาจารย์สมศักดิ
1: ์อาจารย์อะไรอ่ะ
0: เกียงศักด
1: ิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ อ๋อบ้านท่านอยู่ที่นั่นเหรอคะ
1: อาจารย์บอกว่าบ้านอยู่ที่นั่นก็สู้มาตั้งแต่ตอนที่เริ่มท่วมละขณะนี้ก็ท่วมได้11-12วันละเอาน้ำยังสูบน้ำออกไม่ได
0: ้ค่ะเพราะว่าหัวว่าจมมิดนะคะ
1: จมมิดเลยเขาบอกเป็นเมตรเลย
0: พาดหัวบอกว่าจมมิด11วันวิกฤตสูบไม่ลงกรีนวัลเล่จมน้ำท่วมขังคันกั้นพังสูบไม่ออก
1: ตัวเลขเกียรติศักดิ์บอกว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่มา10กว่าปี
0: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีบ้างอ่ะแต่ว่าพอขับรถลุยเข้าไปได้อันนี้รถลุยเข้าไปไม่ได้เลย
0: ไม่ได้อ่ะค่ะนี่มีภาพรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยเหลือที่จับให้ดูเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: สูงทะลักเข้าบ้านเกือบ2เมตรค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แล้วความที่เป็นบ้านคนรวยอ่ะมั้งคะคนก็เลยคิดว่าคิวทีหลังดีกว่า
1: โอ้คือทางนายกนายกอบจคุณอะไรอ่ะที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาด้วยอ่ะมือขวาของคุณวัฒนาสวะเหมก็น่ะสุนทรเนี่ยเป็นนายกอบจสมุทรปราการอ
0: ยู่บ้านนี้เหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่อยู่ในบ้านนี้แต่ว่าก็โอ้โหคือคนมีชื่อเสียงคนมีคือก็มาคุมดูแลเลยระดมเครื่องไม้เครื่องมือมาเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยแสดงมันหนักมากนะไม่ใช่ว่าไม่ได้รับการดูแลหรืออะไรนะผมดูโอ้โหรถสูบนมสูบน้ำระดมกันมาเต็มที่เลยแต่โดยสภาพที่ตั้งเนี่ยมันสูบไม่ออกน้ำในคลองมันยังสูงอยู่แล้วก็สูบไปคันสู้ไม่ได้มันก็คันก็พังน้ำก็กลับเข้ามาใหม่ก็ยันกันอยู่อย่างนี้ไม่จบนะแล้วฝนก็ยังไม่หมดยังไม่รู้

0: ุณจะเจออีกกี่วันอันนี้ยกตัวอย่างนะเจอน้ำท่วมรอบนี้นี่มีหลายเรื่องราวจริง
1: ๆมีกรีนวัลเลย์มีรอยัลราชกระบังมี
0: ผมว่าสนามกอล์ฟแถวบางนาตราดน่าจะโดนหมดเลย
1: ม
0: ี
1: วินมิลเอาที่ดิฉันเห็นกับตา
0: ธนาซิตี้ก็โดนใช่ไหมแต่เป็นธนาซิตี้เขากันไว้ได้ส่วนหนึ่งจมส่วนหนึ่ง
1: เท่าที่เพื่อนเดนเขาสงสัยว่าที่คุณวัฒน์พูดว่าของคุณวัฒน์ท่วมและของนายกไม่ท่วมเขาก็เลยเข้าไปดูด้วยตัวเองเพราะที่นั่นเนี่ยมีสถานีโทรทัศน์ดังอยู่ที่นั่นนะฮะท็อปนิวส์เขาอยู่ที่นั่นนะอยู่ในนั้นเหมือนกันเขาก็เลยสงสัยกันว่ามันเป็นยังไงมันสามารถทำให้ฟากหนึ่งท่วมฟากหนึ่งแห้งได้เหรอมันเหมือนในหมู่บ้านทั่วไปอะพี่เพ็ญสารในหมู่บ้านมันไม่ใช่ท่วมหมดทั้งหมู่บ้านนะคะมันจะมีบางส่วนที่สูงบางส่วนที่ต่ำถูกไหมคะมันเป็นแบบนั้นค่ะของนายกนี่เหมือนกับว่าจะอยู่ต้นหมู่บ้านที่มันเป็นเดินมันเป็นที่สูงในหมู่บ้านมันไม่ใช่ว่าสูบจนแห้งอะไรอย่างนั้นที่ผู้สื่อข่าวกิติมศักดิ์รายงานมาเพราะอยากเห็นกับตาเขาเลยไป
0: แล้วสนามกอล์ฟเขาโอเคไหมสนามกอล์ฟ
1: เขาเข้าไปดูไม่ถึงสนามกอล์ฟเข้าไปดูไม่ถึงสนามเขาไปดูแค่บ้านนายกกับบ้านคุณวัฒน์เนี่ยว่ามันเปียกกับมันแห้งต่างกันเพราะอะไรอ๋อเป็นเพราะว่าของนายกเขาอยู่สูงมันไม่ได้เกี่ยวว่าสูบออกอะไรอะค่ะเหมือนกับหมู่บ้านดิฉันก็เหมือนกันหมู่บ้านดิฉันเหมือนไข่ดาวรอบไข่ขาวเนี่ยบางหลังเขาก็น้ำครึ่งหน้าแข้งแต่ไม่เข้าบ้านเท่านั้นเองแต่คนที่อยู่ตรงไข่แดงตรงกลางไม่ท่วมวงในเนี่ยไม่มีเลย
0: ครับ
1: มันเป็นแบบ
0: แต่ว่าก็เท่ากับโซนในบางนาตราดหลายพื้นที่นะจมน้ำเป็นพื้นที่ที่จมน้ำหลายพื้นที่ทีเดียวนะ
1: ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะพี่ไพศาลคือหลายหมู่บ้านที่จมงวดนี้เนี่ยเขาก็พูดว่าเขาไม่เคยจมอย่างนี้มาก่อนถ้าไม่เคยจมอย่างนี้มาก่อนก็แสดงว่าสภาพของที่ดินมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขากลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วค่ะ
0: คือไปต้องไปเช็คประวัติของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดูคือหมู่บ้านเหล่านี้ก็เกิดมาประมาณสักปี2520กว่าช่วงสมัยพลเอกเปรมต่อมาถึงพลเอกชาติชายประมาณนี้นะหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยส่วนใหญ่จะประมาณนี้ช่วงที่ทำกันมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจ๊งทุกเจ้านะ
1: ฮะเดี๋ยวนะคะ
0: ที่อยู่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนมือมาหมดคนที่เป็นเจ้าของปัจจุบัน
1: เจอเรื่องฟองสบู่แตกกันหมด
0: คนที่โดนมาปัจจุบันเนี่ยก็จะยกเว้นคุณคีรีกาญจนภาสธนาซิตี้เนี่ยเขารอดแต่ว่าเขาก็สู้เต็มที่นะกว่าเขาจะเอาของเขาคืนมาได
1: ้
0: นะของพี่ชายเขาของอะไรเนี่ยเขาต้องยอมเสียบางส่วนไปเลยแล้วก็เก็บเมืองทองธานีไว้พี่ชายคุณคีรีส่วนคุณคีรีเนี่ยเห็นว่ากว่าเขาจะเคลียร์กับแบงค์ได้แล้วเอาธนาซิตี้กลับมาได้นี่ก็เหนื่อยแต่ที่เหลือเนี่ย อย่างกรีนวัลเล่เนี่ยปัจจุบันเป็นของสมิธใช่ไหมสมิธแต่ไม่ใช่สมิธไม่ใช่ไทยสมิธของคุณธนาธรกับแม่เขานะอันนี้สมิธก็คือจุฬางกูรตัวเฮียพี่ชายคนโตของจึงรุ่งเรืองกิจจุฬางกูรเขาซื้อต่อจากแบงค์นะฮะเขาเป็นเจ้าของปัจจุบันนะฮะแล้วเขามีซัมมิตกรีนวัลเล่ที่เชียงใหม่ที่คุณทักษิณก็มีบ้านมีอะไรอยู
1: ่
0: นะอันนั้นปัจจุบันเป็นเจ้าของแล้วก็คนที่ทำครั้งแรกนั้นน่าจะเป็นคุณชนัทเลืองกฤติยาเป็นนักจัดสรรรุ่นแรกๆรุ่นใหญ่ผมยังเคยสัมภาษณ์เคยคุย
1: หมู่บ้านอะไรคะของคุณชนัทที่ฮะ
0: กรีนวัลชื่อกรีนวัลเล่เนี่ยของ
1: เขากรีนวัลเล่นี่แหละ
0: กรีนวัลเล่ที่เชียงใหม่กรีนวัลเล่ที่อะไรเนี่ยของคุณชนัทเขาหมดเลยแล้วก็เขามีชื่อหมู่บ้านอะไรของเขาอยู่ก็ตอนหลังเข้าใจว่ามีลูกชายมาทำอะไรชื่ออะไรเรือนกิติยามาทำต่อแต่ว่าก็สเกลดาวน์ลงนะอันใหญ่ตอนนั้นที่เขาทำใหญ่มากแล้วพอปี40ปั๊บก็โดนยึดหมดเลย
1: เดนเคยไปกรีนวัลเล่ที่เชียงใหม
0: ่นะคุณชนัทก็เป็นคนไปทำคุณชนัทเรียนกิติยาเขาเป็นคนบุกเบิก
1: ไปเพราะว่าไปสัมภาษณ์คุณเยาวภาไอ้คุณ คุณแม่ของคุณยศชนันเนี่ยคุณเยาวภา
0: คุณเยาวภา
1: สวั
0: ส
1: ส
0: ด
1: ิ
0: ิ์สวัสดิ
1: ์
0: เจแดงเจแดง
1: ตอนยังไม่เป็นอะไรเลย
0: เขาซื้
1: ส
0: อ
1: ว
0: บ
1: ั
0: ้
1: ส
0: า
1: ด
0: น
1: ิ์คุณเยาว

0: ลาบ้านบ้านหลังนั้นดิฉันจำได้ทำรายการออกช่องเก้านี่แหละไปสัมภาษณ์คุณเยาวภาพงศ์สวัสดิ์ที่นั่นที่บ้านหลังนั้นนะ
1: เนี่ยเป็นก็คราวนี้ต้องไปดูประวัติพื้นที่ตรงกรีนวันเล่ที่บางนาเนี่ยที่บางฉลงเนี่ยเป็นพื้นที่ผมว่าต่ำที่สุดเลยเพราะว่าพื้นที่แถบเนี่ยก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นอะไรรู้ไหม
0: บอกกุ้งเหรอฮะบอกปลาสลิด
1: ขุดดินขายกรุงเทพ
0: นึกว่าบอกปลาสลิด
1: ขุดดินขายกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นถึงเป็นบ่อปลาสลิดจึงตามมาเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเป็นบ่อละบางบ่อบางฉลงบางพรีเนี่ยมันจะเป็นบ่อปลาสลิดเยอะเพราะมันขุดดินขายขุดดินมาถมกรุงเทพอันนั้นเป็นพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วขุดผมเคยไปดูนะ2518มั้งผมไปนั่งดูเลยโอ้โห
0: มองไปหมด
1: เห็นสิบล้อคันจากบน
0: ลงไปเลย
1: ลงไปข้างล่าง
0: ลึกขนาดนั้น
1: ข้างนะผมมีสวนของพระพ่วงเนี่ยเขาอยู่เนี่ยแล้วมันต้องทำแบบทำเป็นสโลปลงไปนะเพื่อไม่ให้สวนข้างๆเขาพัง
0: ค่ะ
1: ไอ้พวกเนี้ยแล้วต่อมาพอปล่อยน้ำก็เป็นบึงก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปนะแล้วเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรยุคหมู่บ้านจัดสรรบูมเนี่ยก็ไปซื้อโดยการถมแล้วนึกถึงภาพอ่ะมันซุดลงไปทุกปีมันจมแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าน้ำหนักทั้งนั้นมันถึงได้ท่วมหนัก
0: เดี๋ยวเราพักกันนิดหนึ่งนะเด็กกับผมนะว่าก็มันต่ำก็จริงมันท่วมก็จริงแต่ปีที่แล้วปีก่อนปีแล้วและปีก่อนนู้นมันไม่ได้ท่วมแบบนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสินอกจากปริมาณน้ำฝนที่เยอะแล้วพื้นที่ที่เคยรับน้ำและต่ำกว่าเรามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันถึงไหลมาหมู่บ้านนี้หมด
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมและ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
0: คือที่พี่อาจารย์พูดเนี่ยทั้งหมดมันเป็นความจริงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่อะไรนะคะคือก็มันก็เป็นพื้นที่อย่างที่ว่ามันก็เป็นพื้นที่อย่างที่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าท่วมแบบนี้มาตลอดเดียนสนใจที่ว่าแถวนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นที่รับน้ำเนี่ยมันหายไปต่ำก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ท่วมนะพี่ไพศาลอ่ะหมู่บ้านดิฉันก็เหมือนกันหมู่บ้านดิฉันไม่เคยเกิดสภาพนี้ขึ้นไม่เคยค่ะ
1: น้ำเข้าไปตามถนนในหมู่บ้าน
0: ไม่มีอ่ะไม่มีน้ำขึ้นมาถึง

งเวียนแรกนี่ไม่เคยเจอจะอยู่แค่คอสะพานคอสะพานมันเป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เกิดขึ้นไอ้ประเภทแบบชนหัวท้ายมาถึงวงเวียนกลางหมู่บ้านนี่

0: ร้างเกิดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะโครงการอภิมหาลองนึกดูว่าบางนาแถวนั้นน่ะมันกลายเป็นเมืองใหม
0: ่มันเป็นโรงงานเป็นอะไรเต็มไปหมดเลย
1: เอาแค่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆระดับอภิมหาเศรษฐีอยู่เกิดขึ้นเท่าไหร่คะพี่ไพศาลและอย่างพวกนั่นอีกอะอะไรอะพวก data center อีกอะฮะที่ถมสร้างกันเต็มไปหมดแนวบางนานั่นอะ
0: ครับ
1: ซึ่งพวกนี้ไม่มีวันที่จะยอมให้น้ำท่วมอยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นเรียกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่รับน้ำที่มันถูกทำลายไปเยอะมาก
0: อันนี้มันคือ
1: ค่ะ
0: มันคือหมู่บ้านรุ่นอย่างน้อยๆก็ต้องมี20ปีนะ20ปีขึ้นอย่างที่เรียนเนี่ยเกิดขึ้นในยุคปลายพลเอกเปรมยุคนัชชาติอะไรประมาณนี้มาก่อนปี40อ่ะพูดง่ายๆก่อนฟองสบู่แตกอ่ะไอ้ตอนนั้นที่เรียกว่าเอาเงินจากต่างประเทศจะเอาเท่าไหร่ก็ได้หมดอ่ะพร้อมตัดฝรั่งพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อเต็มที่เลยก็เอามาซื้อที่ดินมาทำโครงการอะไรกันคึกคักมากนะฮะช่วงนั้นอ่ะมันพอถึงขนาดนี้มันก็กลายเป็นโซนที่มันอยู่ในระดับที่มันต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นแหล่งรับน้ำไปก็เข้าใจว่าสนามกอล์ฟก็ท่วมด้วยนะผมก็เคยไปเล่นที่สนามกรีนวัลเล่ที่บางฉลองมาหลายครั้งมากเหมือนกันที่ทราบเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็มีตังค์เนี่ยเขาก็ตั้งโรงครัวขึ้นเลยแล้วก็แคดดี้เจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่อยู่ในหมู่บ้านลูกจงลูกจ้างอะไรเนี้ยก็มาทานที่โรงครัวกันนี่แหละเลี้ยงฟรีทั้งหมดแล้วก็เอาแคดดี้ไปในครัวแคดดี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมพอมาช่วยกันทำอาหารสิบกว่าวันเห็นสื่อเขาไปรายงานเขาบอกทางหมู่บ้านเขาก็เอานิติบุคคลเขาก็เอาแคดดี้เนี่ยที่ไม่ได้ทำงานทั้งหลายก็มาช่วยกันก็มากินอยู่ทานข้าวอะไรกันที่นี่เลยที่โรงครัวนั่นเลย
1: หมู่บ้านมหาเศรษฐีเขาก็จะดูแลกันอีกแบบหนึ่งเด้ก็เห็นเพื่อนที่อยู่แถวนั้นที่อยู่กับอภิมหาเศรษฐีเนี่ยในเฟซบุ๊กเขาก็มีรถยกสูงมารับคนในหมู่บ้านออกไปเขาดูแลกันอย่างนั้นนะพี่อาจารย์มีของมาแจกด้วยนะฮะมีอาหารจากบริษัทเขามาแจกคือเขาก็ไม่ร่ำร้องร้องขอว่าไม่เห็นมีใครมาดูแลอะไรเขาก็ไม่พูดนะคะ
0: ไม่มีครับเขาก็ ดูแลตัวเองได
1: ้เลือดกันไปดูแลตัวเอง
0: แต่เพียงแต่ว่า
1: การใหญ่ๆยกสูงมาก
0: หาทางทำยังไงเอาน้ำออกไปจากหมู่บ้านนั่นแหละ
1: เขาคงจะต้องถอดบทเรียนแล้วก็คงจะต้องน่ากลัวนะเวลาที่คนรวยถอดบทเรียนเนี่ยเพราะว่าคนจนที่อยู่ข้างๆไม่รู้จะเป็นยังไง
0: คือผมว่าจากนี้ไปทุกคนก็ต้องทำคันขึ้นล้อมรอบหมดครับจริงๆพูดตรงๆนะใช่ไหมทำมีเครื่องสูบน้ำลงทุนไว้เลยแล้วก็ทำคันล้อมรอบเลยนะ
1: เพื่อนเรียนอยู่หมู่บ้านหรูมากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เชียงใหม่นั่นก็เหมือนกันเขาเอาอยู่สูบเป็นแบบที่จมแบบเป็นขาวอะค่ะไม่ท่วมแล้วอะถ้าคันไม่แตกค่ะไม่รู้ว่าเขาจะต้องลงทุนทำอะไรกันขนาดไหนนะแล้วก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเมื่อประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองแบบนี้ค่ะ
0: ก็ของอะไรที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยเขาคนที่เขาอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงปี54เขาไม่หนักเท่านี้เพราะว่าเขามีเวลาแล้วเขาทำคันเขาทำคันกั้นไว้นะแล้วก็ตั้งเครื่องสูบคือมันก็มีน้ำที่เล็ดลอดเข้ามาก็สูบสู้กันไปก็ยันอยู่ไม่หนักเท่าปีนี้แต่ว่าพอปี54ผ่านไปเนี่ยไอ้พื้นที่คันเนี่ยมันไปขัดขวางในการทำมาหากินของคนเพราะเป็นพื้นที่ว่างพื้นที่อะไรเงี้ยก็เลยพัง

0: คันมันพังคันเพื่อมาทําเป็นตลาดทําเป็นอะไรเงี้ยไปค้าขายเพื่อจะค้าขายอย่างเงี้ยเนี่ยเราบอกแล้วก็เที่ยวนี้พอเอาไอ้พญาหัวพญานาคท่อซิ่งอะไรไปจนก็ปั้นคันกันใหม่ทําคันขึ้นมาใหม่คราวนี้จากนี้ไปผมคิดว่าถอดบทเรียนมาก็คือชุมชนเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเขารวมตัวกันได้ดีจริงนะก็คงต้องเอาคันอยู่ตลอดไปแล้วต้องแข็งแรงด้วยเพื่อที่จะหาทางป้องกันพื้นที่ของตัวเองไม่ให้ประสบปัญหาเหมือนกับที่เจอรอบนี้เพราะพอไปมาผมว่าจากนี้ไปมันก็คงจะมีแบบคือน้ำจะยิ่งยุ่งนะเพราะมันไม่มีที่จะไป
1: ทะเลาะกันใช่ไหมจะทะเลาะกันไม่รู้ว่ารอบอันนี้ไม่ได้พูดถึงหมู่บ้านกรีนวาเล่นี่นะคะพูดถึงหมู่บ้านทุก
0: ทุกแห่งอะ
1: ที่เขาที่จะขอก็มีศักยภาพพอที่จะป้องกันตัวเองเรียกก็จินตนาการไม่ออกว่าสูบออกไปแล้วมันจะไปลงที่ไหนไอ้อย่างถ้าหมู่บ้านดิฉันเนี่ยสูบไปลงคลองค่ะไม่ได้สูบออกหมู่บ้านคนอื่นมีคลองอยู่หน้าหมู่บ้านสูบไปก็ลงคลอง
0: ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องมีลำรางหรือมีต้องคลองแต่ไอ้ลำรางตัวนั้นมันก็จะไปสู่หมู่บ้านอื่นๆต่อไปพื้นที่อื่นต่อไปอยู่ดีเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นมาถูกไหมเพราะคุณสูบลงไปมาเนี่ยถ้าคนไม่มีคันเนี่ยมันไหลลงคลองก็จริงแต่จากคลองมันก็เข้าไปที่เขาอะยกเว้นแต่ว่าถ้าเขาจะทำได้คือเขาก็ต้องสร้างคันขึ้นมา มันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้คันใครแข็งแรงกว่าคันใครสูงกว่า
1: โอ้แต่ไม่ทราบเลยนะคะว่าดร.แดนท่านไปอยู่ที่กรีนวาเลย์แล้วเคยไปบ้านท่านที่ไหนไหมคะก็มีงานเลี้ยงก็ชอบเป็นคนชอบสะสมเพื่อนเป็นคนมีเพื่อนเยอะแล้วก็จะมีจัดเลี้ยงที่บ้านอยู่หัวมุมถนนนางริมจีริมคลองนราธิวาสราชนครินทร์บ้านดร.แดนอยู่ตรงนั้นอยู่ในเมือง
0: ก็อาจจะอยู่ยังอยู่ด้วยซ้ำไป
1: ค่ะเป็นบ้านเก่าที่สวยเลยนะคะแล้วก็มีสนามจัดโต๊ะเลี้ยงที่นั่นเลยนะ
0: เพราะว่าผมเคยนัดคุยกันเรื่องไหนประเด็นเรื่องการเมืองอะไรเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วดร.แดนเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญหลายคนน่ะคนเดือนตุลาหลายคนน่ะประมาณสัก10กว่าคนมั้งก็แถวๆนั้นน่ะตรงไอ้ S&P ซอยอะไรS&T ซอยตรงสุขุมวิทที่จะไปทะลุพระราม4ก็ไม่ไกลจากที่คุณอ่านว่า
1: ใช่ๆอยู่นะฮะอยู่ริมถนนตรงนั้นนี่เอง
0: ก็แล้วก็ที่ผมทราบที่ผมเห็นว่าเพราะว่าดร.แดงเขาบอกที่นัดที่นี่เพราะว่าตรงนี้ขออภัยด้วยใกล้บ้านผมนะว่างั้นนะก็เลยพอคุณอ่านพูดนี่ออกแสดงว่าแต่ดร.แดงอยู่แถวๆตรงนั้น
1: ค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ครับเดี๋ยวฉันขอดูความเห็นคอมเมนต์ท่านผู้ฟังบ้างนะคะสนามบินสุวรรณภูมิที่สร้างมาขวางทางน้ำแถวๆนี้ลาดกระบังบางพีไม่ท่วมนะครับแต่ปีนี้69ท่วมเอ๊ะปี54เรามีสุวรรณภูมิแล้วยังคะมี
0: แล้วครับก็สุวรรณภูมิเขามีระบบไปเลยคลองระบายน้ำเขาทีมเขายกไอ้น้ำขึ้นข้ามถนนไป ช้นวัตกรรมมาเลยที่เขาดันน้ำแล้วข้ามน้ำข้ามถนนขึ้นไปฝั่งได้
1: แล้วตอนนั้นที่การท่าบอกอย่าหาทำนะสูบน้ำเข้าสุพรรณภูมิเนี่ยบอกชาวบ้านตอนนั้นที่ชาวบ้านบ่นว่าสุพรรณภูมิขวางทางน้ำใช่ไหมคะจะสูบน้ำแล้วสูบไปสุพรรณมันจะเข้าสนามบิน
0: ไม่ใช่ว่าสุพรรณภูมิไปขวางทางน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยคือบึงรับน้ำ
1: ใช
0: ่นะเพราะว่าเดิม
1: เราไปถม
0: เราไปถมเราปรับมันก็เท่ากับลดพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ลงนะเพียงแต่ว่าเขาก็ออกแบบให้แต่ก่อนเคยเป็นพื้นที่รับน้ำเมื่อตรงนี้น้ำมันก็ต้องมาเขาก็หาทางดึงน้ำออกไปจากพื้นที่ให้นะ
1: ตอนถมทรายสุวรรณภูมิรัฐมนตรีชื่อคุณนั่นหรือเปล่าคะสมศักดิ์เทพสุทินนะคะคมนาคมสมัยรัฐบาลคุณทักษิณตอนนั้นได้ยินจำได้เลยทำข่าวอ่ะเป็นความรู้ใหม่ที่ก็วิจารณ์กันถมสุวรรณภูมิเอาทรายขี้เป็ดไม่ใช่ทรายดีเลยมีความรู้เรื่องทรายขี้เป็ดขึ้นมาทรายผสมดินทรายขี้เป็ดแต่มันไม่ซึ้งหรอกโอเคแล้วค่ะมันก็บินมาได้ขนาดนี
0: ้เอ๊ะผมเคยคุยกับทางนายทหารนะพลเอกบัญชรชวาลสิงห์นะตอนนั้นพี่บัญชรเขาไปเกี่ยวกับอะไรยังไงสักอย่างเนี่ย
1: แล้วเขาอยู่นี่ค่ะเขาตอนนั้นบริษัท TPI
0: เขารู้เขารู้เรื่องการถมสนามบินด้วยนะ
1: ใช่ค่ะเขาเอารถของทหารพัฒนามาทำ
0: จำได้พี่บัญชรเขาจะบอกเลยว่าโอ้ยมันต้องผมมันต้องมีคือคนบอกว่าโอ้โหบึงขนาดนี้ไปถมได้ไงเขาบอกมันมีเทคนิคมันต้องลงอะไรก่อนแล้วเป็นชั้นมาเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังอยู่
1: ค่ะ
0: ก็เรามันแค่ถมบึงอ่ะไอ้เช็คเรียบก๊อกมันถมทะเลนะ
1: เช็คก๊อกใช่ค่ะ
0: อย่างที่ฮ่องกงอ่ะมันอันนั้นมันถมทะเลนะมันไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ราบพื้นที่เกาะอะไรนะมันต้องถมทะเลเอาเพื่อมาทำสนามบินใหม่
1: คุณเลิฟอีสบอกว่าคิดว่ารับไหวเลยยกเลิกแก้มลิงพื้นที่ใหม่เลยพัฒนาเปลี่ยนไปจนมาเจอสภาพอากาศเปลี่ยนไปมากก็ไม่ทันละแก้มลิงโอเคค่ะคือคุณจะยกเลิกไม่ยกเลิกคุณบอกคุณยกอันนั้นแล้วมาเพิ่มอันนี้แล้วจะทำอุโมงค์อะไรที่ขี้เกียจจำอย่างที่บอกเล่นดูผลลัพธ์ถูกไหมครับพี่ไพศาล
0: ใช่
1: พี่เกียรติมานั่งฟังว่าอะไรมากอะไรน้อยอะไร
0: คือถ้ายังท่วมอยู
1: ่อะไรคุ้มไม่
0: ท่วมอยู่ก็แสดงว่าระบบมันก
1: ็แสดงว่าที่คุณตัดสินทั้งหมดนะคุณตัดสินใจแบบนี้และคุณทำแบบนี้มันล้มเหลวดูที่ผลลัพธ์ค่ะไม่มานั่งฟังว่ามันอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนั้นอันนั้นคุ้มอันนี้ไม่คุ้มไม่มีวันคุ้มหรอกค่ะถ้าชาวบ้านอยู่ในสภาพแบบนี้กับการตัดสินใจแบบนั้นดูผลลัพธ์ค่ะก็มีที่ซอยแบรี่มีหมู่บ้านจีนเทาด้วยเหรอคะ
0: ซอย
1: จับกันมาแล้วนี่เขาไปจับกันแล้วซอยแบรี่เขาจับกันมารอบนึงยังมีอยู่เหรอคุณประภาพรน่าจะหมดแล้วมั้งคะโอเคประชาชนก็ถอดบทเรียนแล้วก็ดูแลตัวเองไปค่ะ
0: เดี๋ยวดูจากนี้ไปเนี่ยหลังจากรอบนี้ไปแล้วอาจจะมีความโกลาหลอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ก็จะต้องดูด้วยว่าแล้วรัฐจะเข้าไปทำอะไรยังไงได้ไหมต้องไปจัดระเบียบไหมหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันไม่ไปตบตีกันนี่ก็โอ้โหเรียกว่าจังหวัดกับจังหวัดนี่ก็เหนื่อยเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะเที่ยวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วปลาจีนนครนายกฉะเชิงเทรานี่ก็3จังหวัดนะ
1: คือแม่นมากนะทีเนี่ยบอกว่าภาคตะวันออกจะเป็นมหาอุทกภัยใช่ได้นะ
0: ครับก็อันนี้มัน2แม่น้ำอ่ะแม่น้ำปลาจีนเส้นหนึ่งแม่น้ำนครนายกเส้นหนึ่งแล้ว2แม่น้ำเนี่ยมันมารวมกันเป็นแม่น้ำบางประกงจุดที่มารวมกันเนี่ยคืออำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีตอนที่บ้านสร้างที่จมมิดจม 100% เลยก็เพราะว่าแม่น้ำสองสาย
1: มันเทลงมาม
0: ันเทลงมารวมกันตรงนี้พอดี
1: แต่พี่ประสานจำได้ไหมคะตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพปี54ภาคตะวันออกไม่ท่วม
0: แม้ตอนนั้นของเขาตามเขาไม่ค่อยมีน้ำเขาไม่ค่อยหลากก็ท่วมไปถึง
1: เพราะว่าไม่พร่องน้ำเพราะว่าเราไม่พร่องน้ำออกตะวันออกค่ะ
0: แล้ว
1: ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ท่วมแต่ปี54ภาคตะวันออกไม่ท่วมลงกรุงเทพภาคกลางถนนวิภาวดีรังสิตลงอ่าวไทยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เนี่ยถ้าเราไปนะประมาณสักคลอง10 คลอง11เนี่ยก็ขึ้นไปนั่นก็แห้งละไม่มีท่วมละคลอง12 13 14 15 16อะไร
1: ในปี54ใช่ไหมคะ
0: ปี54
1: ถูกต้อง
0: ผมเคยขับรถดู
1: ถูกต้องค่ะ
0: น้ำมันไม่มาทางนี้เลย
1: ก็พวกองคลักษ์เพิ่งได้บอกกันว่าปี54เขายังไม่ดัก
0: องคลักษ์องคลักษ์อะไรพวกเนี้ยไม่มีปัญหา
1: อันนั้นคือความผิดพลาดในการผันน้ำ
0: บางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวอะไรของเขาเนี่ยไม่มีปัญหา
1: ใช่
0: เชี่ยวนี้หนักเลยไอ้ถนนบางน้ำเปรี้ยวองคลักษ์นี่สงสัยตอนนี้รถเล็กไปไม่ได้แล้วรถใหญ่จะรอดไหม
1: แต่ปัจจัยต่างกันด้วยอันนั้นมันคือครั้งนี้คือน้ำแท้ๆแต่ครั้งนั้นมันคือการผันน้ำ
0: ผันน้ำ
1: แต่ครั้งนั้นเขาก็ไม่ผันน้ำเข้าภาคตอนออกเหมือนกัน
0: อืม
1: ค่ะ
0: ก็นี่ว่าในเรื่องน้ำนะฮะมี
1: ค่ะ
0: ครับคุณอันจะว่าในเรื่องอะไร
1: ไม่ว่าอะไรครับพี่แสง
0: ผมจะต่อที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่เมื่อวานเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมือง
1: ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไร
0: แล้วก็พูดถึง4ลักษณะแล้วยกเรื่องอะไรนะบันเทิงที่ปไตยอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าล่าสุดตัวอาจารย์ปิยบุตรเขาก็มาโพสต์ใน Facebook ภาคต่อเรื่องบันเทิงที่ปไตยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะฉายภาพต่อขยายความต่อว่ามันคืออะไรยังไงเพราะวันนี้ก็มีรายงานว่าโพสต์ต่อใน Facebook นะโดยสรุปอาจารย์ปิยบุตรเขาบอกว่าโดยสรุปคำว่าบันเทิงทิปไตยตนเองประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อให้อธิบายถึงลักษณะของการเมืองยุคปัจจุบันที่กลายสภาพเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งนักการเมืองพรรคการเมืองและประเด็นปัญหาทางการเมืองถูกทำให้เป็นเรื่องบันเทิงมากขึ้นเพื่อสร้างกระแสให้คนสนใจการเมืองหรือติดตามนักการเมืองมากขึ้นจนวันนี้ความบันเทิงได้ยึดครองการเมืองเข้าไปหมดโดยปัจจุบันเราอยู่ในยุคการเมืองล้นเกินที่มีสื่อสมัยใหม่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการสื่อสารที่รวดเร็วง่ายทั่วถึงราคาถูกประกอบสถานการณ์การเมืองไทยมีความสนใจการเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงการเลือกตั้ง2562จาก3ปัจจัยก็คือ1คนจำนวนมากเบื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากอยู่กับระบอบรัฐประหารมานาน2คนไทยไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมานานเมื่อได้กลับมาเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ2560คนจึงสนใจการเมืองมากขึ้นและ3การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ที่มีความใหม่ในเวลานั้นได้รับการสนับสนุนจากเยาวชนจำนวนมากที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนพรรคใช้การสื่อสารแบบสมัยใหม่ผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นหลักซึ่งกระจายข้อมูลข่าวสารได้กว้างเร็วต้นทุนต่ำและสอดคล้องกับวิธีการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ๆทั้งนี้การเลือกตั้ง2562สื่อมวลชนไทยนักการเมืองให้ความสนใจอย่างมากทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งมีการติดตามการทำงานของส.ส.ทั้งในและนอกสภามีการรายงานข่าววิเคราะห์ข่าวต่อเนื่องติดแฮชแท็กทุกวันและเมื่อการเมืองกลายเป็นสินค้าก็ต้องทำให้ผู้บริโภคถูกใจและผู้บริโภคนิยมเรื่องดราม่าเรื่องโต้เถียงกันไปมาอยากเห็นแนวปากแจ๋วปากจัดโต้กันออกอากาศสื่อมวลชนก็นำเสนอรายการการเมืองหรือข่าวสารการเมืองที่มีความบันเทิงผสมเข้าไปด้วยขณะที่นักการเมืองก็ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการผู้บริโภคที่ต้องการความบันเทิงและเพื่อให้สื่อสนใจจึงต้องเติมความบันเทิงเข้ามาให้มากขึ้นนอกจากความเป็นนักการเมืองแล้วต้องเป็นนักแสดงเป็นดาราให้มากขึ้นสามารถให้ความบันเทิงกับผู้คนได้ท ถ้าไม่ได้เป็นโดยจริตหรือสัญชาติญาณก็ต้องไปฝึกฝนให้เป็นต้องพูดและทำให้ปังจะเป็นไวรัลให้คนพูดกันทั่วได้ก็ต้องเฟ้นหาถ้อยคำแรงๆด่ากันให้ถึงอกถึงใจผู้ชมทางบ้านทำให้การเมืองเหมือนละครหลังข่าวจะลุกนั่งแต่งตัวจะพูดหรือชักสีหน้าอย่างไรก็ต้องเป็นมีมในระยะหลังมีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาธิการในสภาด้วยเจตนาลมต้องการให้โปร่งใสประชาชนได้มีส่วนร่วมแต่พอเสริมเติมความบันเทิงเข้าไปการประชุมก็กลายเป็นเรียลลิตี้โชว
1: ์แสดง
0: ที่ประธานหรือกรรมาธิการต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านถูกอกถูกใจนานวันเข้าสาระสำคัญผลลัพธ์ผลสำเร็จของงานกลับเป็นการให้ความสำคัญกับการไล่บี้เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มาชี้แจงได้อย่างสะใจผู้ชมทางบ้านหรือการโต้เถียงเอาชนะกันในที่ประชุมแทนเช่นเดียวกันเมื่อประชาชนอยากเห็นนักการเมืองเข้าถึงง่ายๆมีสถานะหรือใช้ชีวิตใกล้เคียงกับตนเองนักการเมืองก็ต้องทำตัวสบายๆเหมือนคนทั่วไปต้องร้องต้องเต้นเป็นอินฟลูเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะฮะซินเทียฟิลลี่ปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสหยิบยืมความคิดเรื่องโพโวกรอตเอสคิวนะไม่รู้ผมอ่านภาษาฝรั่งเศสออกหรือเปล่านะหรืออำนาจแบบตลกขบขันหรือหลุดโลกของไมเคิลฟาวเกามาใช้อธิบายปรากฏการณ์นักการเมืองแนวป๊อปปูลิสแบบขวาในปัจจุบันว่าผู้นำแนวนี้ต้องการนำความตลกขบขันหรือความหลุดโลกมาแสดงออกอย่างจงใจจงครึ้มละเมิดและท้าทายต่อแนวทางหรือธรรมเนียมหรือรูปแบบภาษาอย่างที่ยึดถือกันมาใช้วิธีการบลัฟยั่วยุปั้นน้ำเป็นตัวปล่อยเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างทั้งหมดนี้เพื่อให้สื่อและประชาชนอยู่ในภาวะตนกตกใจมึนงงจนสุดท้ายก็ถูกบังคับให้หันเหออกจากประเด็นเนื้อหาสาระไปไล่ตามสิ่งที่นักการเมืองเหล่านั้นกำหนดไว้ส่วนบรรดาแฟนคลับก็เชิดชูยกย่องผู้นำการเมืองแนวนี้ว่ากล้าหาญจริงใจขบถแหวกแนวแหวกขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆเพื่อท้าทายชนชั้นนำได้อย่างถึงขึ้นท้ายที่สุดอำนาจแบบตลกขบขันหรือหลุดโลกก็ค่อยๆเปลี่ยนการเมืองให้กลายเป็นโรงละครของเรื่องไร้สาระไปอาจารย์ปิยบุตรยังระบุว่าบางคนเห็นแย้งว่าเห็นแย้งว่ากับที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นการค้นหาวิธีการสื่อสารทางการเมืองให้สอดคล้องกับยุคสมัยเท่านั้นซึ่งอาจจะใช่หากความบันเทิงเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารทางการเมืองเข้าเป้าแต่เอาเข้าจริงเวลานี้ความบันเทิงกำลังครอบงำและกลืนกินความเป็นการเมืองไปเสียหมดเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสารเลือนหายไปอยู่ใต้เงาของความบันเทิงนักการเมืองหรือนักแสดงของพรรคสวมวิญญาณชาวเน็ตไปโต้เถียงกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรืออินฟลูฝ่ายตรงข้ามผ่านเพจตัวเองหรือติดแฮชแท็กด้วยสมบัติสำนวนเศษสีด่าให้แรงไว้ก่อนเพื่อให้ปังสื่อจะได้นำไปเป็นข่าวกองเชียร์แต่ละฝ่ายก็เข้ามาโลมรันพันตูกันในโลกออนไลน์สุดท้ายเนื้อหาสาระที่พรรคหรือหน้าพรรคต้องการสื่อสารก็หายไปสาระที่พรรคกำหนดไว้ก็ไม่ประสบความสำเร็จมีเสียงวิจารณ์ต่อพรรคประชาชนมากว่าพรรคไม่ทำงานทางความคิดไม่นำเสนอประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็อาจถูกต้องบางส่วนแต่หากให้ความเป็นธรรมแก่พรรคคณะนำและทีมรณรงค์และการสื่อสารของพรรคบ้างคิดว่าพวกเขาพยายามทำอยู่เสมอแต่หลายครั้งไม่เข้าเป้าเพราะถูกประเด็นบันเทิงทิปไตยของนักการเมืองของพรรคกลบไปหมดยกตัวอย่างน้ำท่วมตอนนี้ตนเห็นความพยายามในการสื่อสารของพรรคหัวหน้าพรรคและแกนนำสำคัญของพรรคที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการปัญหาน้ำท่วมมลพิษสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อเนื่องตามมาโดยพยายามผลิตเนื้อหาชี้นำความคิดให้สังคมเห็นว่าปัญหาน้ำท่วมนี้สัมพันธ์กับปัญหาโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้รับความสนใจตลอดจนปัญหามลพิษต่างๆพยายามวิเคราะห์และเสนอต่อรัฐบาลประชาชนว่าในระยะสั้นกลางยาวต้องทำอะไรบ้าง ทุกคนทุ่มเทแต่เกือบทั้งหมดไม่ได้เป็นข่าวที่กระจายในวงกว้างมากนักเพราะไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเท่าประเด็นดราม่าทางการเมืองเหมือนละครหลังข่าวรายวันที่นักการเมืองนักแสดงของพรรคแสดงออกมาในทุกวันสร้างดราม่าโพสต์ด่าแรงๆด่าพ่อด่าแม่ใครแจกไม่แจกข้าวใครขโมยข้าวใครไปแจกล่าสุดไปไกลถึงขนาดสามีทำงานอะไรนักการเมืองใส่นาฬิกายี่ห้อใดบ้างยั่วกันไปมาในโลกออนไลน์จนทำให้บทบาททางการเมืองของผู้หญิงถูกด้อยค่าลดทอนลงเหลือแต่การตบตีกันในโลกออนไลน์หรือในสภาเราอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ตามที่เราฝันเราหวังกันได้จริงด้วยเรื่องจำนวนนี้หรือวันหนึ่งเมื่อนักการเมืองนักแสดงได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมีคนรักก็มากมีคนชังก็มากไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นใดพูดเขียนแสดงท่าทางเดินทางไปไหนก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนโดยตลอดนานวันเข้าผู้คนย่อมเข้าใจไปว่าสิ่งที่นักการเมืองนักแสดงคนนี้พูดย่อมเท่ากับพรรคพูดความคิดและการกระทำของเขาก็คือความคิดและการกระทำของพรรคเวลาผ่านไปเรื่อยๆอัตลักษณ์และตัวตนของคนก็ขึ้นมาครอบงำเหนืออัตลักษณ์ของพรรคเป้าหมายนักการเมืองนักแสดงกลายเป็นเป้าหมายพรรคพรรคไม่ได้ชี้นำนักการเมืองตนไม่ได้ชี้นำสังคมแต่กลายเป็นนักการเมืองที่ลากจูงให้พรรคเดินตามตนเองนะฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนฮะ
1: อะไรๆก็ดียกเว้นอะไรรู้ไหมฮะยกตัวอย่างให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมคุณไม่ยกตัวอย่างเลยคุณไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วคนสมัยนี้ฮะเขาตามเขาตีความกันไม่เป็นเขาชอบอะไรที่ตรง
0: ๆจากใจว่าใครก็ว่ามาเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาถึงได้เล่นบทนั้นไงคุณพูดเลยรวมๆฟังอย่างเราเนี่ยเข้าใจแต่ไม่รู้คุณจะสื่อสารถึงใครถ้าสื่อสารให้ประชาชนฟังอ่ะไม่มีวันถึงค่ะแบบนี้ค
0: ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับ
3: ขอเรื่องน้ำท่วมต่อเนื่องนิดหนึ่งคุณชุศนาบอกว่าสุวรรณภูมิเป็นระบบปิดนะส่วนคุณสุริยงบอกเมื่อปี54ฝั่งบางนาบางพลีน้ำไม่ท่วมคนที่อยู่ทางนนทบุรีปทุมธานีก็เลยย้ายมาซื้อบ้านทางนี้ทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นแล้วก็กรีนวัลเลย์เนี่ยเขาอยู่ตรงกลางเข้ามาก่อนมีหมู่บ้านเกิดใหม่เป็นโครงการเขาเขียนมาด้วยแต่ฉันไม่อ่านกันแล้วกันนะฮะเป็นโครงการที่ใหญ่มากกันแล้วกันข้างในเนี่ยมี3โครงการย่อย
2: ล้อมปิดล้อม
3: คือไม่ได้ปิดล้อมหรอกพี่ชันไม่ได้ปิดล้อมมันเคยเป็นพื้นที่รับน้ำใช้คำนี้ก็แล้วกันเหมือนหมู่บ้านดิฉันเนี่ยข้างเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพื้นที่รับน้ำหมดเลยมันพื้นที่รับน้ำมันหายไปค่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็กรุงเทพกรุงเทพโซนแบบที่เราอยู่กันเนี่ยมันเป็นพื้นที่สมัยก่อนก็ทำการเกษตรแล้วก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็น้ำมาก็รับน้ำก็แบบนี้แหละใช่ไหมฮะ
3: คือมันเป็นพื้นที่ที่ก็ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมหรอกพื้นที่ในทุนนั่นแหละเพียงแต่เขายังไม่ได้พัฒนาโครงการขึ้นมาข้างหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ละก็เป็นที่ในทุนหมดนะคะมันไม่มีชาวบ้านอยู่หรอกในทุนทั้งนั้นแหละเพียงแต่เขารอเวลาในการพัฒนาก็ที่กรีนวัลเลย์ก็เหมือนกันคุณที่เขียนมานี่ก็คือโครงการก็อสังหาใหญ่ท็อปทรีของประเทศอ่ะโครงการใหญ่มากไปปลูกติดกับกรีนวัลเลย์พื้นที่รับน้ำมันหายหมดค่ะที่ไพศาลเพราะนั้นก็เราก็จะเป็นอย่างเงี้ย
2: ครับในตรงนี้มันประมาณกม15นะบางฉลองจัด
3: มาเมื่อกี้นี้ที่คุณปิยบุตรเรียนที่คุณปิยบุตรพูดได้จริงหมดแหละจริงหมดคุณชาดาใส่รองเท้าสีอะไรจะไปอะไรกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นเรื่องสีสันไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นสาระแล้วบางทีการนำการเสนอของตัวนักการเมืองก็เหมือนกับเขาก็เสนอให้กลุ่มคนของเขาอะพี่อาจารย์กลุ่มคนของเขาชอบแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้นให้กลุ่มคนของเขาดูแล้วกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่มันก็โดยรวมประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ก็คิดว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นนะคะคุณภาพหรือว่าคาแรคเตอร์ของนักการเมืองอะค่ะ
2: ครับ
3: ก็ดูประเทศก็ดูออกแล้วมันเป็นยังไง
2: ก็วันนี้นายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตำแหน่งหนึ่งด้วยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่โรงครัวภูมิใจไทยโดยนายกมีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวไม่ต้องขอเพิ่มอะไรเงี้ยนะจากนั้นนายอนุทินแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมาชิม1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายกว่ารสชาติได้ไหมคะนายกพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยแล้วนายกบอกไม่เค็มมาชิมอะไรเขาบอกไม่เค็มมาตลอดนะ
3: ก็นี่แหละที่คุณปิยบุตรเขาพิจารณ์ก็ทำเรื่องทำนองนี้แหละค่ะเรื่องทำนองนี้แหละที่ปิยบุตรพูดก็เรื่องทำนองนี้แหละ
2: สสสเขา บอกให้ลดเค็มนะนายกนะ
3: เนี่ยแหละนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ปิยบุตรพูดอ่ะเรื่องคาแรคเตอร์นายกไปไหนก็ไปร้องเพลงไปเล่นดนตรีไปเป่าแซกไปชิมอาหารอะไรเผ็ดอะไรจืดใจเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกก็ไปจุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายทินก็ยังบอกว่าแหมกลัวคนจะไม่อิ่มนะต่อมาก็ได้ดูการผัดกะเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มขึ้น
3: นี่แกพูดอย่างนี้2รอบแล้วนะ
2: 2รอบละซีอิ๊วดำกับใส่ให้ใส่น้ำมันหอยด้วยอันนี้
3: เป็นอะไรที่ดิฉันไม่ทานเลย
2: คน
3: ที่เขากับน้ำมันหอยในกระเพรา
2: เถียงกันมาแล้วไอ้ประเภทที่ชอบใส่ถั่วฝักยาวใส่เขาเถียงกันมาเยอะแล้วนะ
3: ถั่วฝักยาวแครอทข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำให้เสียความเป็นข้าวผัดกะเพรานายกก็ยังบอกต้องเติมสีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มขึ้น
3: มันเป็นรสนิยมจริงๆค่ะพี่ไพศาลเคยเห็นกับตาเลยนะเจ้าของโรงแรม5ดาวใหญ่มากทุกครั้งที่แกไปร้านทำผมแกต้องสั่งกะเพราอาหารตามสั่งซึ่งเป็นกะเพราไก่ใส่ซีอิ๊วดำแบบนี้มาทานทุกครั้ง
2: ต้องขอให้ใส่ซีอิ๊วดำ
3: ไม่ใช่ค่ะเขาใส่กันอยู่แล้ว
2: อ๋อใส่อยู
3: ่ไก่เป็นซี่เลยค่ะไก่เป็นซี่แต่ที่ฉันเห็นนะแกนั่งทานกะเพราไก่ใส่ซีอิ๊วดำแกตลอดเป็นเรื่องรสนิยมเขาชอบเขาอย่างนั้นค่ะ
2: แล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่รีรอเลยลงมือผัดด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของโรงครัวพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮาลาลบางช่วงมีประชาชนที่มารับอาหารจากโรงครัวของพรรคโดยมีผู้สูงอายุคนหนึ่งมาพร้อมกับหลานได้ยกมือได้ยกนิ้วโป้งให้นายกพร้อมบอกว่าเยี่ยมมากครับทำดีมากทำต่อไปทำดีกว่าไม่ทำก่อนที่นายกจะยกมือไหว้ขอบคุณ
3: วันนี้เป็นวันที่6ตุลาวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลานายกจะเดินทางไปสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นงานเอกชนล้วนๆเลยค่ะ
2: เป็นงานของฟอป
3: ชื่อว่าฟอป CEO อะไรนะ Global CEO
2: ใช่
3: นะคะจะมีคนไปร่วม400คนเดี๋ยวก็ดูก็แล้วกันว่าข่าวต่างประเทศจะเสนอบทบาทของนายกไทยยังไงแล้ววันนี้ก็ทำคงกับข้าวอะไรกันไปแล้วนะคะคุณเอกนิติธรรมภาสรัฐมนตรีคลังซึ่งงานจะต้องหนักมากจนถึงวันจันทร์เนี่ยสตาร์ทแขกบ้านแขกเมืองมาการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยค่ะคุณเอกนิติบอกว่ามีคนลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว 15,000 คนจาก191ประเทศการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยจะชูความโดดเด่นจากความได้เปรียบของไทยในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีความมั่นคงและสามารถค้าขายสร้างความร่วมมือได้กับทุกฝ่ายท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีการแบ่งขั้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องคุณเอกนิติบอกผมเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศทางด้านการท่องเที่ยวการสร้างงานการขยายโอกาสให้กับธุรกิจไทยแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือผลประโยชน์ในระยะยาวจากเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากที่ทยอยย้ายเข้ามาในประเทศจากโอกาสที่เราได้รับในครั้งนี้ในการนี้โจทย์สำคัญของรัฐบาลในการรองรับทิศทางดังกล่าวไม่ใช่เพียงการปล่อยให้กระแสการลงทุนไหลผ่านแต่คือการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดและรักษาทุนเหล่านั้นให้อยู่ในประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและธุรกิจของไทยด้วยนะคะสิ่งที่ไทยเตรียมเสนอต่อประชาคมโลกนี่แหละที่ดิฉันอยากทราบจริงๆเพราะว่าดิฉันไม่เห็นข่าวเลยในฐานะเจ้าภาพในครั้งนี้แบ่งเป็น2มิตินะคะ1มิติด้านบทบาทในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกไทยวางตนเองเป็นผู้เชื่อมโลกเพื่อดึงทุกฝ่ายกลับมาอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศอันจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะดูบทบาทนี้โยงระหว่างดอลลาร์กับหยวนกับรูปีจะยังไงนะคะมิติด้านการพัฒนาศักยภาพและการรับมือไทยจะเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเสริมสร้างพลังในการป้องกันและรับมือวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เรียนก็เลยคือบรรยากาศที่มันเงียบๆอ่ะแต่จำได้ว่าในตอนปี2534เนี่ยมันคึกคักมากๆๆๆๆก็เลยโทรไปคุยกับเพื่อนที่ทำข่าวด้วยกันในยุคนั้นว่าเอ๊ะมันก็นานแล้วแต่เรามีความรู้สึกในเราคิดผิดหรือคิดถูกมันจริงๆมันเป็นยังไงก็เลยนั่งทบทวนกันกับพี่ไพศาลก็เลยพบว่าในตอนนั้นน่ะเป็นคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกและคุณอนันต์เนี่ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมนักข่าวต่างประเทศ IFCT พี่ไพศาลจำได้ไหมคะ
2: ครับ
3: คุณอนันต์เนี่ยจะเข้าออก IFCT ตลอดเพราะฉะนั้นคุณอนันต์ปัญญารชุนในตอนนั้นที่เป็นนายกอ่ะเหมือนเป็นคนประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
2: ไอ้ช่วงนั้นมันรัฐประหารพอดีใช่ไหม
3: ก็คุณอนันต์เป็นนายกหลังรัฐประหารเนี่ยฮะแล้วก็เป็นคนที่นี่แหละเป็นเจ้าภาพเนี่ยงานเนี้ยคุณอนันต์เป็นนายกแล้วแกก็สนุกกับการทำงานมากแล้วตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนันต์จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกผู้สื่อข่าวต่างประเทศกับสำนักข่าวต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณอนันต์จะเข้าออก IFCT ตลอดไปบรรยายไปพูดสนุกสนานกับการให้สัมภาษณ์พวกฝรั่งพวกนั้นเพราะฉะนั้นข่าวในช่วงนั้นเนี่ยมันออกไปเยอะโดยที่ตัวเล่นจริงๆอ่ะคือนายกอนันต์เลยค่ะพี่ไพศาลก็เลยนึกออกว่าเอ๊ะมันยังไงอ๋อใช่ในตอนนั้นคือนายกอนันต์เป็นคนเปิดเรื่องนี้เองความสัมพันธ์แล้วก็ข่าวพวกนี้มันจะออกได้มันต้องเป็นข่าวสำนักข่าวต่างประเทศความสัมพันธ์นึกออกใช่ไหมคะบรรยากาศตอนนั้นน่ะเขาเล่นกับนักข่าวต่างประเทศเยอะมากและตอนนั้นเป็นเรื่องรัฐประหารด้วยรัฐประหารนายกก็ต้องมีบุคลิกแบบเปิดกับพวกต่างประเทศเพื่อให้การยอมรับเกิดขึ้นคุณอนันต์นี่งานใหญ่เนี่ยทั้ง World Bank นี่นะคะแล้วก็ไปประชุมเอเปกมั้งคะที่สิงคโปร
2: ์
3: เรียนไปทำข่าวใช่เรียนไปทำข่าวที่นั่นจำได้ค่ะ
2: พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีอะไรครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: เมื่อวานนี้เห็นข่าวน้องเนเน่ตั้งแต่เขาแห่กันที่สยามสแควร์ใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: สยามสิแล้วคนก็ต้อนรับเธอเป็นขวัญใจเป็นลูกสาวคนอีกคนหนึ่งของคนไทยแล้วก็เห็นภาพทางสยามบุรีนะคะตระกูลปานภาเขาก็มอบเครื่องดนตรียามาฮ่าให้น่าจะ 7-8 แสนเลยนะฮะแต่งตัวสวยมากทั้งวงก็เลยวงโอโซนเขาเนี่ยก็ไปรับมอบเครื่องดนตรีวันนี้สุดปังอีกเหมือนกันค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็บริษัทของ CP เขาเนี่ยมอบรถ New MG มูลค่า 1,849,900 บาทให้กับ
2: ก่อนหน้านี้มอบคอนโดหรู
3: มอบคอนโดบางคนตีราคา30กว่าล้านนี่มอบรถคู่ใจเลยนะคะ MG ให้เนเน่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เปิดออกมามีโฆษณาตั้ง10-11ตัวใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: แบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องเนเน่ก็ ไปเป็นประเดิมงานเพิ่มขึ้นนะคะก็คือบทบาทใหม่ในฐานะผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยเป็นบิลลี่สาวน้อยผู้ค้นพบพลังเวทมนต์ของตนเองเป็นตัวเอกในดิสนีย์นะคะเฮกอ่านว่าอะไรคะพี่วิสารเฮกเสร็จแล้วคะมหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงแอนิเมชันแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จากวอลต์ดิสนีย์ค่ะเป็นคืออันนี้เรียนตามตรงว่าคือดิฉันเนี่ยสนใจเส้นทางของเธอมากค่ะพี่ไพศาลว่าเธอจะก้าวไปแบบไหนยังไงถือว่าประเดิมได้สวยเลยค่ะ
2: โฆษกรัฐบาลวันนี้ก็แถลงว่าในงานต้อนรับแขกคนสำคัญเห็นว่าประมาณ200กว่าคนหรือไง
3: วันที่14นี้ที่ทำเนียบรัฐบาล
2: ที่ทำเนียบรัฐบาล
3: ก
2: ็คงจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือว่าผู้ว่าการของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะก็จะมาในงานเรียกรับรองแล้วก็รัฐบาลจะมีการแสดงของทางเนเน่เป็นโชว์ที่จะให้กับบรรดาแขกของรัฐบาลได้ชื่นชมกันในแถลงนะว่าจะมีการแสดงของเนเน่ด้วยครับ
3: ต้องมีล่ะเมื่อวานนี้เราพูดถึงคุณฟิลภูริพลบุญสอนที่
2: MT ได้เป็น MVP
3: ของเอเชียนเกมแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ก็ดูในเพจของคุณวิจารณ์บอลจริงจังใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: ใช่แล้วก็เขียนถึงแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่สื่อเนี่ยสื่อในต่างชาติพูดถึงมากก็เลยไปคุยกับพวกนักข่าวที่ดูข่าวต่างประเทศถามว่าเขาพูดถึงมากมายแบบไหนยังไงบ้างเขาใช้คำอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าพูดถึงกันเยอะมากพี่ไพศาลค่ะก่อนหน้านี้เราไม่เคยเรียนไม่ทราบกันแล้วกันบางท่านอาจจะทราบเขามองคุณภูริพลมิวภูริพลเนี่ยอันโนนค่ะมาครั้งนี้เนี่ยได้9จุดอะไรวินาทีเนี่ยนะคะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดในสายตาของพวกฝรั่งพวกนั้นเลย
2: ต่ำกว่า10ต่ำกว่า10นี่มันเป็นเรื่องที่มันหาได้ยากยิ่งอยู่แล้วระดับโลกจริงๆถึงต้องต่ำกว่า
3: คือเขาก็มีเด็กในยุโรปเด็กอายุ16 17เนี่ยมีที่ 9.8 เนี่ยมีแต่เอเชียเนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากแล้วเขาไม่รู้จักมาก่อนและที่เขาพูดกันต่อก็คือว่าเดี๋ยวก็ถามแล้วเขาพูดอะไรกันต่อบ้างเขาพูดต่ออย่างนี้เขาบอกว่ามาทำไมเอเชียนเกมพวกฝรั่งไม่รู้จักเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในเรคคอร์ดบิลมาทำไมบิลไม่ไปแข่งตอนนี้มันกำลังมีการแข่งอะไรระดับโลกก็ไม่รู้นะถ้าบิลไม่มาเนี่ยรู้เปล่าอยู่จะได้เป็นสิบล้านจากการไปแข่งพวกนั้น พอได้เห็นได้ยินแบบนี้นะคะที่ในศาลยิ่งมีความรู้สึกว่าบิลคิดถูกค่ะที่มาเพราะถ้าบิลไปแข่งที่นู่นอาจจะได้เป็น10ล้านเลยก็แล้วแต่มาที่นี่เนี่ยทำให้ฝรั่งพวกนี้รู้จักบิล
2: ใช
3: ่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักหันมามองแล้วดิฉันก็คิดว่าก็ได้จากเวทีนี้ไม่ต่ำกว่า10ล้านเหมือนกัน
2: แล้วค่อยไปอีกแล้วค่อยไปเวทีอย่างที่ว่านั้นอีกที
3: แล้วฝรั่งพวกนั้นก็ไม่รู้ว่ามาเล่นที่เนี่ยมาแข่งที่เนี่ยก็ได้เป็น10ล้านเหมือนกัน
2: สมัครเล่นก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมีการอัดฉีดกันอยู่
3: ใช่ค่ะคือพวกนั้นเขาก็มองเฉพาะเวทีที่มันเป็นการแข่งระดับ world class ที่มีเรคคอร์ดเลยใช่ไหมฮะผมไม่นับเอเชียนเกมนี่ไม่นับเกมอะไรก็ไม่รู้มาทำไมไม่ไปแข่งนู่นได้เป็น10ล้านค
2: ่
3: ะ
2: ของเราก็นักกีฬาพอประสบความสำเร็จอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเงินอัดฉีดนะเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเหลี่ยมอาย
3: ไม่ได้เป็นรางวัลไม่ได้เป็นเรื่องรางวัล
2: หรืออะไรเงี้ยนะอย่างน้องโฟกัสที่เขาชกมวยสากลหญิงเนี่ยเขาก็ไปดูนะเธอก็ชกมวยสากลเพื่อที่จะเลี้ยงแม่กับยายเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ก็โดยประวัติเขาก็บอกเลยคือรู้ว่าตัวเองฝึกฝนแล้วมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้มีความสามารถเรื่องนี้ก็เดินสู่สายอาชีพนี้เลยโดยสายชกมวยสากลนี่เลยผมก็ได้ดูเขานะผมดูการเต้นฟุตเวิร์คเขาเนี่ยโอ้โหต้องฝึกต้องเรียนต้องอะไรมาพอสมควรนะจังหวะฟุตเวิร์กจังหวะออกหมัดอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบมวยแบบไม่ใช่มวยแบบปั้นมาแบบธรรมชาติแล้วก็เอามาใส่นะโอ้นี่แบบเบสิกครบเครื่องเลยก็อันเนี้ยก็ก็ ก็เขาก็มองหวังอนาคตของเขาแล้วก็เป็นฐานเรื่องรายได้ก็ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นเอกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยมันมีเรื่องที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากนะทั้งนี้เพราะว่ามันมีนักกีฬาหลายคนเนี่ยไปแสดงอาการลิงโลดแบบออกนอกหน้านอกตามากเกินไปเมื่อได้เหรียญทองไปให้สัมภาษณ์ไปพูดเลยคือว่ามันมีกติกากันอยู่ว่านักกีฬาเนี่ยถ้ามาแข่งขันในกีฬาสำคัญแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าคุณได้เหรียญทองเนี่ยคุณจะยกเว้นการไปรับราชการทหาร
3: ค่ะอ๋อมันดีใจว่าไม่ต้องไปรับราชการ
2: ถูกต้องมันก็จะมีเนี่ยทอมคิมไอ้ทอมคิมเนี่ยชนะกอล์ฟทอมคิมเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เขามาอยู่เมืองไทยนะ
3: ค่ะ
2: เขาเป็นเด็กสร้างของไอ้สิงห์เนาะเขาเสื้อเขาแต่ก่อนเขาสิงห์จนกระทั่งเขาไปดังในไอ้สหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็เที่ยวนี้เขายอมตัดคิวของเขามาแล้วก็มาแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งคนเขาก็คาดเดากันว่าน่าจะต้องการชนะแล้วก็เพราะว่าเขาอยู่ในว
3: ัยไม่ต้องไปเป็นทหาร
2: เขาอยู่ในวัยที่จะต้องไปเกณฑ์ละเพราะอายุก็เพิ่งประมาณ20-21เหมือนกับซองฮึงมินไงไหมนักฟุตบอลที่แต่ก่อนนั้นเขาอยู่ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ดังมากเลยแล้วเขาต้องมาแข่งทีมชาติ
3: แล้วต้องชนะให้ได้
2: ผมเข้าใจว่าจะเป็นเอเชียนเกมที่กวางโจว4ปีที่แล้วนะแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าสมมติเกาหลีใต้ได้แชมป์เนี่ยซอนฮึงมินจะไม่ต้องไปเกณฑ์อาหาร
3: ไปเ
2: ลยได้แล้วปรากฏได้แชมป์จริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องไป เขาสามารถทำงานอาชีพกันแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่ไปใช้สัมภาษณ์หรือไม่แสดงการลิงโลดเนี่ยมันก็จะไม่มีความวิจารณ์แต่เที่ยวนี้ปรากฏว่ากัปตันทีมชาติฟุตบอลเนี่ยของเกาหลีเขาชนะญี่ปุ่นไงแล้วเขาได้เหรียญทองไปแสดงอาการดีอกดีใจมากโอ้โหทัวร์ลงยับเลยเพราะว่ามันมีคนที่แบบคนที่จะต้องไปเกณฑ์ใช่ไหมฮะคนที่จะต้องไปรับไปเป็นทหารตามกติกาจำนวนไม่น้อยเขาต้องไปเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ช่องทาง
3: คุณไม่มาเล่นกีฬา
2: คือเขาก็เข้าใจอะแต่ว่าพอมันออกมานอกหน้าแล้วมันมีความรู้สึก
3: พอดี
2: มันมีความรู้สึกว่ามันแบบมันรับไม่ได้อะกวนกันเกินไปอะไรเงี้ย
3: อ้าวพี่เป็นหลานแล้วพี่สามีเขาสนใจกับคนที่เขาไปเกณฑ์ทหารแล้วพอเขาได้เป็นทหารคนไทยอะแล้วเป็นลมพับร้องไห้ยุบปีอันเนี้ยพี่สายไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่รักชาติเหรอคะ
2: มันตั้งแต่
3: คนไปทหารแทนที่
2: ไปบนมาแล้วก็ล่วงมือซ้ายมือขวาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นนะอย่างเดียวอะ
3: เรารบชนะได้นี่บุญนะถ้าไปดูไอ้ตอนที่ไปเกณฑ์ทหารกันอย่าง
2: เนี้ยมันไม่ได้ในนั้นผมไม่คิดว่ามากนะคือบางคนก็เพิ่งแต่งงานใช่ไหมฮะบางคนก็พ่อแม่ก็หวังว่าเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มส่งเสียแล้วมีภรรยาบางคนลูกยังเล็กบางคนก็เริ่มเลี้ยงดูพ่อแม่มันจะมีหลายปัญหาพอจะปั๊บขาดไม่ได้ทำงานไปเนี่ยมันก็กังวลใจตกใจ
3: แต่ก็มีพ่อแม่บางท่านนะที่เรียนฝันว่าให้สัมภาษณ์แล้วโอเคเลยลูกหนูไม่เอาอะไรเลยหนูเข็นได้เป็นทหารเลย
2: ให้สมัครเลย
3: ให้ทหารตัดนิสัยให้เป็นคนทหารค
2: ่
3: ะ
2: ก็เป็นซะอย่างนั้นนะ
3: ใช่ค่ะคุณชุชนะบอกว่าถ้าผมเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่จะพยายามผลักดันให้น้องเป็นประชากรโลกมากกว่าเป็นของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอ่ะไม่น่าคืออยากให้น้องมีอนาคตที่ไปไกลแล้วก็คนที่ใช่ค่ะเวลาที่มีเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือที่ให้คิดอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาถ้าเราจะไปโกอินเตอร์ได้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีสัญญาด้วยนะพี่ไพศาล
2: เขารู้สึกเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นเขาก็มีผู้จัดการส่วนตัว
3: ช่
2: มีผู้จัดการที่เป็นฝรั่งผู้จัดการที่เป็นคนไทยผ
3: ู้
2: จัดการที่เป็นคนไทยก็เป็นลูกสาวเจ้าของตลาดนาคาที่ภูเก็ต
3: อ
2: ่ะที่เขาเป็นคนที่
3: ปั้นมาแต่เด็กๆ
2: ให้เวทีให้เปิดเวทีให้แสดงให้อะไรเปิดหมวกอะไรเขานั่นแหละคือเขาไม่ใช่เขาเป็นคนที่สับหนุนอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดอยู่แล้ว
3: แล้วผู้จัดการที่เป็นฝรั่งที่เป็นไทย
2: แล้วก็เป็นฝรั่งเนี่ยคือเป็นคนที่เขาก็มีภรรยาเป็นคนไทยเสร็จแล้วเขาเห็นพรสวรรค์ก็เห็นแววเนี่ยแล้วเจ้าตัวเขาเนี่ยเขาทำบริษัทพวกสตาร์ทอัพทำอะไรพวกเนี้ยนะเขาคงมีคอนเนคชั่นมีช่องทางอะไรต่าง
3: เขาก็ผลักดัน
2: เขาเป็นคนที่ทำเรื่องการยื่นสมัครอเมริกาก็ทาเลนต์ให้ซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเออมันไม่ใช่ว่าจู่ๆสมัครแล้วจะได้นะมันต้องไปล็อบบี้ต้องไปอะไรกันอยู่เหมือนกันนะมันต้องไปล็อบบี้ต้องไปโน้มน้าวว่าเออน่าสนใจยังไงเอาไอ้คล้ายๆเหมือนกับเป็นผลงานในเอามาโชว์มาให้ดูนะมีคลิปมีอะไรมาให้ดูว่าเออเป็นยังไงอะไรไงจนกระทั่งโน้มน้าวจนกระทั่งเขารับแต่ออดิชั่นแต่ช่วงคนสมัครมาคนเยอะมากแต่อันนี้คนแรงคนนี้เขาก็คงจะมี
3: power
2: มี power มีช่องทางแล้วเขาอยู่แต่เขาก็เลยดูเรื่องธุรกิจต่างประเทศไทยแล้วก็จะมีผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการเฉพาะตัวของเนเน่ที่เป็นลูกสาวเขาเปิดตัวเนี่ยสื่อก็เปิดตัวชื่อคุณอะไรยังไงแล้วตัวก็บอกว่าเป็นเจ้าของตลาดนาคาแต่ว่าเขาต้องมีสตุ้งสตางค์นะเป็นเจ้าของตลาดที่ภูเก็ตได้ก็ไม่ธรรมดา
3: ก็คงมีช่องทางแล้วล่ะค่ะถ้าระดับนี
2: ้เพราะนั้นเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการมีอะไรต่างๆกันอยู่รัฐบาลจะเข้ามาเชิญมามีส่วนร่วมตรงไหนยังไงเขาก็ต้องมีการผ่านการเจรจามาหมดครับ
3: เขาคงเลือกแล้วล่ะว่าไปตรงไหนที่ทำให้ดูดีอะค่ะ
2: ค
3: งไม่ใช่ไปดูนไปดีไป
2: คือทำไมต้องเป็นสยามพารากอนก็มันก็เป็นจังหวะพอดีว่าสยามพารากอนเขาก็จะต้องลงทุนไปเห็นว่าหลายพันล้านเลยนะที่ภูเก็ตนะ
3: ที่ภูเก็ตค่ะ
2: ก็จะเป็นพารากอนที่ภูเก็ต
3: อ่
2: าพารากอนที่เปิดก็จะเปิดเป็นสาขาใหม่ที่เห็นว่าจะทำใหญ่โตมากเลย
3: ไม่ต้องห่วงเข้าใจว่าไม่ต้องห่วงคือถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยไม่ไปถึงเวทีนั้นได้และไปถึงเวทีนั้นได้แล้วได้ที่หนึ่งด้วยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งทีมงานแล้วก็ฝีมือของน้องฝีมือของน้องก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วและฝีมือขนาดนั้นการวางแผนเสื้อผ้าประชาสัมพันธ์การเลือกเมกันอะไรต่อมีอะไรต้องเป็นทีมงาน
2: ที่
3: สุดยอดเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปเนี่ยถ้าทีมงานเขาปั้นจะไปถึงอเมริกาสกอตแลนด์ได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นก็เป็นประชากรโลกไปแล้วล่ะ
2: ใช
3: ่ค่ะ
2: แล้วเพลงที่เขาเลือกมาร้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาร้องแบบมาก๊อปมาร้องอะไรมาอะไรใช่ไหม
3: มีสไตล
2: ์เขามาปรับสไตล์ให้มันเป็นร็อกให้มันเป็นสไตล์แบบของเนเน่เขา
3: mm-hmm.
2: อันนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีทีมงานมีอะไรต่างๆอยู่นะ
3: ทีมงานที่มีฝีมือมากๆ
2: ครับ
3: ไปเวทีระดับโลกได
2: ้ช่วงแรกนี่เราพักกันยังไม่พักใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเบรกได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ค่ะมาคุยกันต่อค
2: ่
3: ะ
2: ไอ้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้เป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินเพื่อรับฟังความเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางด้านประชาสังคมคุณสุรศักดิ์บอกว่ามีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ย 80.5% นะฮะจากการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่28กันยายน69ซึ่งกระทรวงก็จะนำข้อมูลไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ต่อไปนะทั้งนี้ในการหารือที่ประชุมก็มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐอาทิสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมหอการค้าจีนกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปกลุ่มสยามพิวรรธน์กลุ่มคิงพาวเวอร์สมาคมโรงแรมไทยสายการบินนานาชาติและบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นเวทีที่เปิดให้ทั้งภาครัฐเอกชนได้แสดงความเห็นร่วมกันก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่าปีจนถึงเดือนกันยายน69เนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่า22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทแต่ที่ผ่านมารายได้ของกระทรวงท่องเที่ยวมีข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินทำให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรของหน่วยงานอื่นมาโดยตลอดอาทิต้องใช้งบของกระทรวงวัฒนธรรมบ้างคมนาคมบ้างโดยไม่มีงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานเหล่านั้นการจัดตั้งกองทุนนี้จึงเป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติโดยเพราะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
3: จะเรียกมันว่ากองทุนอะไรนะคะ
2: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าก็จะใช้ชื่อว่า
3: เป็นกองทุนที่เก็บเงินจากคนที่เข้ามาในประเทศไทย
2: ค่าเหยียบแผ่นดินใช่ใช่
3: ค่าเหยียบแผ่นดินเอามาเป็นกองทุนแล้วกองทุนนี้เอาไปพัฒนาอะไรต่อมีอะไรสำหรับคนที่มาเที่ยวอันนี้ทำไมไม่เก็บแล้วเอาเข้าคลังแล้วให้ไปพิจารณางบประมาณเหมือนไทยพีบีเอสนะคะก็ไทยพีบีเอสสสสกองทุนสูงอายุกองทุนอะไรต่อมีอะไรนั่นน่ะกองทุนกีฬาที่จะไปยึดคืนทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าให้มาผ่านระบบงบประมาณนี่ก็เหมือนกันอยู่ๆจะไปเก็บเงินจากคนที่เข้าประเทศไทยก็โอเคไม่ได้ว่ากันแต่จะไปใช้อะไรควรจะเข้างบประมาณค่ะพี่ไพศาล
2: ครับก็ยังไม่บอกว่าเป็นกองทุนอะไรแต่บอกว่าก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปจัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวลดภาระค่ารักษาพยาบาลของ

0: อันนี้เรียนไม่โอเคค่ะวิทยาศาสตร์บอกว่าเอาไปซื้อประกันบอกว่าเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วกระทรวงท่องเที่ยวก็ไปของบประมาณมาก็เช่นเดียวกันถูกไหมคะคุณจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรอ่ะคุณก็ไปของบมาสิถ้าหากว่าพวกกองทุนอะไรต่อมีอะไรที่กําลังตรวจถูกตรวจสอบอยู่เนี่ยแ
1: ค
0: ล้
1: ร
0: ว
1: ั
0: จ
1: บ
0: ะยึดเงินคืนและไปของบประมาณปกติมาเท่นก็คิดว่ากองทุนอะไรแบบนี้ก็ควรจะเข้าไประบบเดียวกันค่ะ
1: ครับคุณสุศักดิ์บอกการจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ร่วมกันในทุกมิติโดยเพราะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผลการรับฟังครั้งนี้จะช่วยให้เราออกแบบนโยบายการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานพยาบาลลดภาระภาษีประชาชนพร้อมนำรายได้ไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงสำหรับประกาศร่างประกาศเสนอจัดเก็บค่าธรรมเนียม450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ก็จะชะลอทางบกและทางน้ำไว้หนึ่งปีพวกมาเลย์พวกอะไรยังไม่เสียละสปป.ลาวอะไรยังไม่เสียโดยรายได้จะส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยขอใจชื่อกองทุนเนี้ยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนะฮะให้แก่ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมนะคือคนที่จ่ายค่าธรรมเนียม450บาทเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย450บาทเนี่ยจะไปเป็นเงินที่ไปซื้อประกันให้กับเขา
0: พี่สายคะมันมีประกันที่ไหนเวลาเราไปต่างประเทศจ่าย450บาทแล้วโอเคมันมีค่ะ200แล้วมันคุ้มขนาดที่ว่า400ได้ทั้งค่าธรรมเนียมได้ทั้งไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยจะครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนแสดงว่าต้องเหลือเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วย
0: เก็บดีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่เอะอะไรก็ตั้งกองทุนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายกันเองค่ะ
1: ครับรายได้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยการหารือครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าเงินกองทุนควรสนับสนุนพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทั่วถึงนะฮะพร้อมข้อเสนอในการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินให้ตรวจสอบได้โดยกล้าพูดว่าการจัดตั้งกองทุนในวันนี้แน่นอนกองทุนจะต้องตามไปหน่วยงานใหม่กองทุนจะต้องตามไปหน่วยงานใหม่ที่จะใช้ชื่อว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือจะไปอยู่กระทรวงนู้นกระทรวงวัฒนธรรมละตัวเองไม่ได้ใช้เงินแน่นอนแต่เห็นว่าจำเป็นต้องทำเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะเหลือแต่กีฬาคุณสุศักดิ์เขาบอกต่อไปกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กีฬาแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะรับในส่วนการท่องเที่ยวไปเพราะนั้นในส่วนกองทุนนี้จะไปดูแลโดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม
0: คุณสุภชัยว่ายังไงอ่ะบางซุปมาฮะมันนี่จะมีกองทุนอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่านไม่ต้องเอาเงินเข้าคลัง
1: ก็เดี๋ยวเสนอคุณสุภชัยให้เตรียมแก้กฎหมายเลยเพราะว่าเสร็จแล้วก็แก้ให้รวมอีกห้า
0: ไอ้นี่หนักไอ้นี่หนักกว่าไทยบีเอสหนักกว่าสสสอีกนะ
1: สสสกองทุน
0: สสสสี่พันไทยบีเอสสองพันไอ้นี่กองทุนเดียว8,000เลยแล้วก็งบก็ซ้ำซ้อนกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะการท่องเที่ยวงบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลไอ้นี่เป็นกองทุนเลยหนักกว่า
1: ท่องเที่ยวมีในส่วนงบท้องถิ่นก็ยังมีต่างหาก
0: มีงบท้องถิ่นต่างหากหนักกว่าไทย PBS บวกกับสสสอีก

0: สองหน่วยงานนั่นนี่แค่ 6,000 นี่ 8,000 เลย
1: ครับเดี๋ยวเอาไปขอทำเป็นในศูนย์ขายสินค้าโอท็อปบ้างอะไรบ้างนะ
0: ขายปลาย่างขายปลาหมึกแห้งอะไรจริงๆอยากพาไปดูนะคะว่าศูนย์พวกนี้เด่นไประยองมายองชื่อมายองอยู่ขากลับกรุงเทพสร้างใหญ่โตเลยค่ะ
1: ไม่ใช่
0: ที่ไม่เหลือไม่มีอะไรเลยเปิดแล้วพี่ไปทำไปดู
1: มันอยู่ในจุดที่คนยังไงก็ไม่แวะอยู่แล้ว
0: ส่วนใหญ่ตอบโจทย์แล้วค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเลือก
0: ไปแวะซื้อของฝากกัน
1: ส่วนใหญ่ก็จะเลือกทำเลอย่างนั้นน่ะคือคนยังไงคนก็ไม่แวะอยู่ละ
0: แล้วก็เวลาภาคราชการทำเนี่ยมันแล้วแต่ว่าที่เป็นของใครเอาตรงนั้นนะคะ
1: ม
0: ันไม่ได้ดูว่าที่คนก็จะแวะหรือเปล่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เป็นชยะนะเป็นอินฟูอีกคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูเนาะพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศกันครับ

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: M-COT Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: 19:31 นะครับกับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดิจบอยสมศักดิ์โยภาแล้วก็ดิเจน้องด้งจามอนกิจเสาวภาคนะครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวใครมีนะอะไรจะคุยกันก็เข้ามาในเฟซได้นะครับวันนี้ไลฟ์อยู่นะเดี๋ยวยังไม่ได้ทักทายเลยเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปวันนี้อยู่กัน80ท่านแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับ
3: ครับ
4: ก็วันนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมนะครับช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เนี่ยเกือบ300ล้านนะครับพร้อมกับมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะฮะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมนะครับปีพ.ศ.2558ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านนะครับลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันนะเหลือ18วันพร้อมกับเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ69นะครับได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายนะครับในวงเงิน 296 ล้าน 8,908,07 บาท 17 สตางค์นะครับก็เป็นเงินช่วยเหลือเช่นการสู้คดีนะค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยที่ไม่มีเนี่ยก็นี่ฮะก็ใช้เงินตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับการช่วยเหลือต่อสู้คดีเนี่ย 1,649 รายนะครับก็เป็นเงินกว่า 40,736,000 บาทนะครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับ597รายตรงนี้ก็ใช้ไปอีก 237,618,660 บาทนะครับช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก13รายเป็นวงเงิน 1,485,702 บาทแล้วก็มีการให้ความรู้ทางกฎหมายอีก176โครงการนะครับเป็นเงินนะฮะทั้งสิ้น 17,530,330 บาท
3: ครับ
4: มีผู้ได้รับประโยชน์ถึง 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการบริการนะครับให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับนี่ฮะก็เอาข่าวสารมาฝากกันนะครับกระทรวงยุติธรรมเขามีกองทุนยุติธรรมอยู่นะคอยช่วยเหลือนะใครที่ต้องพึ่งพาก็ลองเนี่ยฮะสอบถามติดต่อดูได
3: ้
4: นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ครม.ย้ำวันหยุดพิเศษนะฮะ Work from Home พื้นที่กรุงเทพขยับวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเป็นวันพุธที่14ตุลาคมเนื่องจากมีการประชุม IMF ธนาคารโลกนะฮะก็ไปรายงานข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าควรท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาหารือสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศแก่ครม.เนี่ยนานกว่า1ชั่วโมงนะวันนี้โดยย้ำเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือบริการยกรถของประชาชนที่จมน้ำท่วมฟรีด้านกระทรวงศึกษาธิการจะไปจ้างเป็นแสนไม่ต้อง
4: นะ
3: สไลด์แพงๆไม่ต้อง
4: นะ
3: ให้ฟรี
4: ฟรีนะ
3: ด้านกระทรวงศึกษาธิการให้ออกมาช่วยเหลือเรื่องซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำส่วนการเยียวยาประชาชนสั่งการให้ลดความยุ่งยากลดขั้นตอนการรับเงินเยียวยาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนอกจากนั้นในที่ประชุมครม.ได้แจ้งขยับวันประชุมครม.สัปดาห์หน้า ย่างที่บอกไปจากอังคาร13ตุลาคมเป็น14ตุลาคมเนื่องจากจะมีการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วก็มีประกาศให้ Work From Home เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟัง วันที่12 14 15และ16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กทมแต่การประชุมครม.ยังมีอยู่จึงต้องขยับวันออกไปอ๋อถ้ากลับว่า14เนี่ยขยับวันเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมถ้าอยากถ้าฟังแบบนี้ถูกไหมขยับไปเพราะว่าไม่ต้องหยุด
6: นะครับสัปดาห์หน้านะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: กรมอุตุเตือนนะครับนะว่าวันพรุ่งนี้อากาศยังแปรปรวนนะนะครับก็ในวันที่7เนี่ยนะฮะจะมีฝนฟ้าคะนองด้านตะวันตกของภาคเหนือก็จะแม่ฮ่องสอนตากลงมาถึงภาคกลางแล้วก็ภาคใต
3: ้
4: นะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ6กับ7แล้วก็จะพักไปเดี๋ยว10 11จะเริ่มมีฝนอีกรอบหนึ่งนะกรุงเทพเราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนะพรุ่งนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะฮะในวันที่7เนี่ยทางเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากนะครับลงมาภาคกลางก็จะเหลือแค่กาญจนบุรีกับราชบุรีนะภาคตะวันออกเนี่ยมีชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับแล้วก็ลงใต้ไปเลยนะครับไล่ลงไปเลยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็ลงไปเลยนะฮะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็จะเจอฝนนะครับวันพรุ่งนี้นะกรมอุตุเขาประกาศเตือนอันนี้เป็นประกาศฉบับที่11นะครับแล้วก็ให้คอยจับตา9ถึง13ฝนจะกลับมาตกหนักมากช่วงนี้ได้เบาใจกันสักนิดหนึ่งนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นะคุณผู้ฟังไปเรื่องนี้ฮะรอบโลกไปดูเรื่องของเครื่องบินBusiness Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 เมตรใน7นาทีก่อนวกหัวกลับโอ้มาขนาดนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบนเครื่องบินโดยสารของ Business Airways เนื่องจากที่บินจากลอนดอนอังกฤษมุ่งหน้าสู่ชิคาโกของสหรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเครื่องบินลดระดับความสูงถึง 8,500 เมตรภายในเวลาเพียง7นาทีซึ่งเครื่องบิน Boeing 777ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอนที่ฮิสโทนะฮะตอนเที่ยง15ของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่หลังจากเครื่องบินขึ้นได้เพียง30นาทีเครื่องก็เริ่มลดระดับขณะบินเหนือน่านฟ้าของไอซ์แลนด์

0: นะครับก่อนหันหัวกลับแล้วบินวนไปมาบริเวณช่องแคบตรงนั้นบิสตันนะฮะมาประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นก็จึงลงจอดที่สนามบินฮิสโทในเวลา5โมงเย็นอย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครเนี่ยบาดเจ็บทางด้านสายการบินของบิสซิสแอร์เวย์ก็ออกมาระบุว่านักบินที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มงวดได้นำเครื่องกลับไปยังฮิสโทหลังเกิดปัญหาทางเทคนิคยืนยันว่าเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยและทีมงานกำลังเล่นจัดแผนการเดินทางใหม่ให้กับผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดนี่นะฮะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: จะว่าฝนตกวันนี้เนี่ยนะฮะสถานีไฟฟ้าหนองจอกหม้อแปลงระเบิดบึ้มขึ้นมานะครับโหสนั่นแล้วไฟลุกท่วมเลยนะฮะเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: โอ้โหตอนประมาณ10:15 นนะครับได้รับแจ้งว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะพี่บอย
0: โอ้โห
1: แถวบ้านพี่ไหมเนี่ยสุวินทวงศ์15
0: ไม่ใกล้
1: เขตหนองจอกนะครับก็แสดงว่าคงจะเฉพาะแค่ในเขตนั้นเนาะที่ได้รับผลกระทบมีแสงไฟเปลวเพลิงนะครับมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นมานะมองจากระยะไกลเนี่ยเห็นเลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับดับไว้ได้หูตัวหม้อแปลงนี่ใหญ่ประมาณแบบตึกทาวน์เฮาส์ตึกหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: เฉพาะตัวหม้อแปลงอ่ะคนโดนที่เองอ่ะโอ้โหนะฮะใหญ่มากนะครับตรงโรงไฟฟ้านะก็เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุอยู่ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับกำลังตรวจสอบว่าเอ๊เกิดจากอะไรเนาะเพราะว่าฝนมันก็ตกนะ
0: ครับ
1: ยังบึ้มขึ้นมาได้อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะครับ
0: ช็อต
1: น่าจะช็อตพี่ครับผม
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: ก่อนไปอันดับ5นะครับทักทายพี่อเนกบอกใช่ครับน้ำล้อมรอบล้อมรอบออกไปดำรงชีวิตไม่ได้ถึงแม้น้ำไม่เข้าบ้านก็ควรได้เงินเยียวยา
0: ใช่
1: เออพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับโอ้คุณอุดรหรือเปล่าเป็นทักทายเป็นภาษาลาวมาเลยนะสบายดีพี่นาริศก็สบายดีเหมือนกันเนาะนะครับพี่ชิสนุพงศ์นอนก่อนเนาะเดี๋ยวต้องตื่นตีสองตีสามไปทำงานแล้วโอ้โหนะครับสู้ๆนะพี่นะนะครับพี่ศาสิมามีเบอร์แปลกโทรมาช่วงนี้ไม่รับสายเลยนะครับคุณเนเน่โ
0: อ
1: ้ชื่อคนนี้กำลังดังเนเน่นายแน่มากพี่เนเน่บอกเสียชื่อเนสเซอรี่หมดเลยนะครับพี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วนะฮะพี่กระต่ายสวัสดีนะครับพี่มารีสวัสดีจ้าสองดีเจสายหล่อสายฮา
0: สวัสดีครับ
1: อยากให้มาคู่กันทุกวัน
0: เมื่อวานยังเมาแอบเมาด้งหน้ามาอยู่ว่า
1: โอ้ตายแล้ว
0: เดี๋ยวต้องจัดระเบียบด้งใหม่
1: โอ้ตายแล้ว
0: บ่น
1: โอ้ตายแล้วไม่กลัว
0: เลยคุณฟ้าบอกให้เรามาสองคนแต่ก็ต้องจัดระเบียบที่กลัว
1: ต้องจัดที่กลัวจัดการเลยนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันจากพิษณุโลกชัดมาก
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับขอบคุณครับ
1: นะครับพี่ใหญ่อ๋อพี่วันนี้พี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่สงวนศรีด้วยคุณรพัฒน์สพงษ์ด้วยนะครับพี่โอสวัสดีนะครับตกหล่นใครไปต้องขออภัยนะเพราะว่าย้อนขึ้นมาอ่านให้ประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะมาลุยกันต่ออันดับ5ครับผมยิงแล้ว
0: นะโอเคลุยเลยมานี่แหละ
1: ที่พัทยา
0: คร
1: ับ พี
0: ่ครับเชิญฮะ
1: ชาวบ้านที่นั่นร้องจู่ๆมีสนามมอเตอร์ไซค์เปิดมาเกือบ2ปีแล้วนะครับ
0: ยังไงฮะ
1: เทศบาลมาตรวจหน่อยสิต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเป็นสนามเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้แข่งเป็นแบบทางเรียบอย่างเงี้ยนะนะครับก็ที่อำเภอสัตหีบนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลพลูตาหลวงก็ไปตรวจสอบนะครับสนามฝึกซ้อมรถจักรยานยนต์นะที่สัตหีบนี่แหละมีชาวบ้านเขาสงสัยทั้งเสียงทั้งกลิ่น
0: ครับ
1: ได้รับการอนุญาตมาไหมการจะมาเปิดสนามมอเตอร์ไซค์อย่าลืมว่าทั้งวันนะพี่
0: นี่เสียงอะไร
1: แล
0: ้
1: วรำคาญนะเสียงวอลไซน่ารำคาญเลย
0: พี่ว่าคนแถวนี้น่ารำคาญกว่า
1: เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับนะครับก็ขอดูใบอนุญาตนะครับในส่วนทั้งเป็นที่พักส่วนทั้งเป็นสนามฝึกซ้อมสนามแข่งนะครับจากการชี้แจงเนี่ยเห็นบอกว่าเอกสารเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการขออนุญาตอะไร2ปีเนี่ยนะ2ปีเปิดมาแล้วในชาวบ้านเขาบอก2ปีนี่ยังอยู่ระหว่างการขออยู่เลยนะพูดง่ายๆคือไม่มีให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ปรากฏเอกสารอนุญาตก่อสร้างจากองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็ระงับการก่อสร้างเอาไว้ไม่ให้ใช้ละจะไม่ให้ใช้นะก็มีสนามแข่งรถแน่นอนล่ะชาวบ้านเขารำคาญเรื่องเสียงก่อนเป็นอันดับแรก
0: ครับ
1: เสียงยังไงนะมอเตอร์ไซค์
0: บันบันบันบันบันบัน
1: อันนี้ท่อแตกแล้วม
0: ั้
1: ง
0: เด็กแว้นเด็กแว้น
1: นะครับ
0: มอเตอร์ไซค์บ้านนอก
1: สุดท้ายก็ไม่ให้มีนะครับเนี่ยแหละชาวบ้านเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: เป็นคนก็ลำบากให้เป็นหูเป็นตาเนาะคนเรา
1: จะเป็นอะไรใช่ไหมเป็นคนดีให้เป็นหูเป็นตาน
0: ะฮะเอาวันนี้โคเรียเฮอรัลนะฮะเป็นสื่อของเกาหลีใต้เขารายงานบอกว่ามีชายอายุ60ปีข่าวต่างประเทศเนาะชายในช่วงอายุ60ปีเขาเขียนข่าวชายในช่วงอายุ60ปีมีคุณลุงผู้ชายท่านหนึ่งแล้วการทักสื่อบ้านเราบอกว่าอายุประมาณ60ปี
1: ครับผม
0: ไปพบเงินจำนวน25ล้านวอนหรือราว 626,195 บาทในถุงขยะที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้ก็ทำให้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังจากไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของในช่วง6เดือน
1: เ
0: หรอฮะข้อมูลจากสถานีตำรวจเขตอินชอนเจมุนโป ระบุว่าลุงคนนี้เนี่ยได้รับเงิน 19.23 ล้านวอนหรือราว 480,670 บาทหลังหักภาษีและค่าธรรมเนียมเมื่อเดือนสิงหาคมคุณลุงพบเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขณะเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วจากถุงขยะขนาดใหญ่ใกล้อาคารที่พักอาศัยในเขตคึมก๊อกเมืองอินชอนโลกแปลหน่อยคึมก๊อกภาษาไทยแปลว่าอะไร
1: อะไรนะชื่อเมืองก๊อก
0: คึมก๊อก
1: คึมไงคึมก็คือคึมก๊อกก๊อกก๊อก
0: ก๊อกก๊อกก๊อก
1: ยากจะ
0: เปิดประตูอย่างนี้ไหม
1: เ
0: มืองคึมก๊อกขออภัยเขตคึมก๊อกเมืองอินชอนโดยเงินจำนวนนี้ถูกซ่อนอยู่ใต้กองเสื้อผ้าใครซ่อนเมียหรือเปล่าซ่อนดี 6-7 แสนเลยเนาะคงจะรวยมากเนาะ
1: ครับผม
0: แบ่งเป็นเงินคณะราคา 50,000 วอนเนี่ย5ปึกปึกละ100ฉบับแล้วก็มีเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าสายรัดบ้านเราเรียกว่าสายรัดว่าอย่างคือเงินใหม่กิ๊บอ่ะคุณผู้ฟังแบงค์ใหม่กิ๊บต่อมามีการตรวจสอบวงจรปิดและวิเคราะห์ลายนิ้วมือแล้วก็สอบถามแม่บ้านแถวๆนั้นหลายสิบหลังคาเรือนเพื่อหาเจ้าของเงินก็ไม่มีใครมาแสดงตัวประกาศหาผ่านเว็บไซต์ก็ไม่มีสื่อท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงก็ไม่มีนี่มันยังไงกันพอไม่มีหลักฐานสุดท้ายเขาก็เลยมอบเงินให้คุณลุงคนเจอเนี่ยอย่างที่บอกไป 400,000 กว่าโอ้ดงบ้านเราที่อย่างนี้คงแย่งกันเลยเนาะต้องแบบตรวจสอบกันหน้าดูว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงโอ้โหฮะแต่เกาหลีนี่เขาแบบว่าไม่อยากได้เงินคืนกันเนาะ
1: เออครับ
0: มันต้องมาเจอแถวบ้านเรา
11: เออมหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะตำรวจไปตามจับแหมหมอนี่แสบจริงๆรู้ฟังระวังไว้นะใครที่เปิดร้านวัสดุก่อสร้างหรือแม้แต่วัดเวิร์ดนี่นะฮะไอ้หมอนี่จะอ้างตัวครับพี่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่แขวงการทางแล้วแต่เขาจะไปอ้างนะจะมาลาดยางมาตอยให้เทยางมาตอยให้ถนนพื้นที่ข้างวัดพื้นที่หน้าบ้านพื้นที่ชุมชนนะขอเก็บค่ายางมาตอยก่อนมีเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที่อุดรธานีนะฮะอยู่ที่แยกไฟแดงบ้านหนองใหญ
0: ่
1: ถนนเลี่ยงเมืองนะโดนไป 3,300
0: โอ้โห
1: หมอนี่เข้ามาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แขวงนะครับผมจะมาได้รับมอบหมายให้มาราดยางมาตอยให้ข้างถนนข้างบ้านนี้นะครับขอเบิกนะครับยางมาตอยก่อนนะจะเอาเงินไปซื้อยางมาตอยนะครับก็จ่ายไป 3,300 นะฮะปรากฏว่าหายจ้อยเลยนะครับนอกจากนี้ยังไปก่อเหตุหลอกพระที่วัดแห่งหนึ่งนะครับในตำบลจันนะที่อุดรนี่แหละว่าจะเอาปูนมาเทให้ขอเก็บเงินล่วงหน้าก่อน 1,000 นะครับหลวงพ่อก็ไม่ทันเล่เหลี่ยมก็ให้ไปนะให้ไปนะครับอ่ะสุดท้ายตำรวจตามจับได้นะครับนายสุรศักดิ์เกษางามนะครับคนนี้เขาอ้างว่าเขาเนี่ยเคยเป็นช่างทำถนนให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเขาก็เลยมีทางหนีทีไล
0: ่
1: รู้วิธีการพูดวิธีการเบิกเงินนะฮะใช้วิธีการไปหลอกโดยเสนอหินในราคาถูกนะครับเก็บเงินบอกว่าจะเอาหินเอาปูนเอาอะไรมาได้
0: ครับ
1: ก็เลยมีคนหลงเชื่
0: อโอ้เนี่ยภัยที่มาลบแคปไว้พี่หน่อยพี่อยากรู้เดี๋ยวขอผ้าใช้ผ้าสติงเกอร์เขาหน่อย
1: ได้เลยได้เลยนี่ฮะ
0: เอาทั้งข่าวทั้งคิว
1: ก
0: ็เลยนะ
1: ครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งชาวบ้านทั้งพระนะครับไปแจ้งความนะไว้เพียบเลยนะพวกนี้ไปเสนอหลอกขายยางมาตอยขายปูนนะครับ
0: สุดท้ายหนีใช่ไหม
1: ใช่
0: ซ่อมแซมไงช่วงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพ
1: ตรวจประวัติแล้วปี67เคยโดนจับไปแล้วข้อหาช่อโกงก
0: ็
1: ออกมาก็ยังวนเวียนหลอกคนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะบอยยังไม่กลับนะคุณผู้ฟังไม่มีเครื่องเที่ยวต่างประเทศก่อนเอาวันนี้ BBC เขารายงานนะครับบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกา ก็ยืนยันว่าสหรัฐดำเนินการเคลื่อนย้ายฝูงบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพในเฟร์ฟอร์สในมณฑลกอสเตอร์เชอร์นะฮะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเพราะมีภัยคุกคามบางอย่างต่อฐานทัพเฟร์ฟอร์สซึ่งความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันเมื่อวันที่4ตุลาคมว่าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B1 ซึ่งคาดว่ามีราว12ลำออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์สเนี่ยกลับไปที่ฐานทัพสหรัฐแล้วซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขณะเดินทางไปคือคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวขณะที่เขาเนี่ยเดินทางไปที่รัฐเนบราสกานะฮะบอกว่าสหรัฐทราบถึงภัยคุกคามที่นำไปสู่การเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งท่าแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ถือเป็นการยืนยันรายงานข่าวจากสื่อสหรัฐที่ระบุว่ามีภัยคุกคามใหม่ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายฝูงบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพในอังกฤษหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อ27กันยายนซึ่งตำรวจก็รับแจ้งเกี่ยวกับยานพาหนะต้องสงสัย3คันในพื้นที่เกิดเหตุด้วยโอ้จะไปทำอะไรแถวนั้นแสดงว่ามีรถต้องสงสัยไปเนาะ
1: เออ
0: นี่เราโฟกัสคำพูดนิดนึงคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าใช่ผมคิดว่าเราพูดแบบนั้นได้นะเครื่องบินไม่ได้บินออกไปเพราะเหตุบังเอิญหรอกมันมีภัยคุกคามบางอย่างเกิดขึ้นและแทนที่จะไปล่อศัตรูเราเลือกที่จัดการจับกุมและเอาชนะศัตรูดีกว่าแต่ทำไมเราต้องปล่อยให้เครื่องบินอยู่ในที่นั่นด้วยล่ะเราเลยย้ายออกมาสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ย้ายไปไกลหรอกคุณโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเสริมว่าสหรัฐรู้ตัวคนที่ก่อเหตุคุกคามแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใคร
1: ครับผม
11: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งพาไปที่ชายแดนก่อนแล้วกันไทยกัมพูชานะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เห็นเหตุการณ์ยังสงบเลยนะฮะแต่ของฝ่ายเราเนี่ยก็ส่ง EOD ส่งตชด.นะครับไปคอยตรวจสอบนะเพื่อป้องกันว่าไม่ให้พี่ๆทหารเราเนี่ยเหยียบกับระเบิดนะครับก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยยังเจอนะฮะเจออาวุธสงครามเจอระเบิดนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้ตอน10โมงเช้านะครับก็ทางตชด.12นะครับสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD นะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณบ้านหนองจานนะครับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะฮะจุดจตส.40นะครับไปเจอวัตถุอันตรายหลายรายการนะ
0: ครับ
1: ทั้งจรวดต่อสู้รถถัง RPG 2นัดจรวดสังหารบุคคลชนิดกระโดดระเบิด1ลูก
0: ครับ
1: ดินส่งกระสุน3แท่งกระสุนปืนครกขนาด81มม1นัดนะครับพวกนี้อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้เกิดมันตู้มต้ามขึ้นมา EOD ก็ดำเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนคิดดูพี่ยังไม่หมดเลยนะ
0: ครับ
1: นี่ครับเราสงบกันมาพักนึงแล้วนะ
0: เขาบอกว่ามันโดนคลื่นซัดขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าฝนตกมันชะให้ฝนที่บ้านเราหนักๆช่วงนั้นน่ะที่กัมพูชาเนี่ยมันไปซัดทุ่นระเบิดออกมาแล้วมันก็ซัดกลับไปฝั่งกัมพูชาเองด้วยนะการกัมพูชาเขาออกมาเตือนเหมือนกันว่าถ้าเจอให้แจ้งเจ้าที่มาตรวจสอบจะไปแกะอย่าไปดูอย่าไปทำกันเอง
1: ขอให้กลับไปเยอะๆ
0: มันไปเจอทุ่นระเบิด
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่างที่บอยบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอวัตถุต้องสงสัยคล้ายกระสุนคล้ายอาวุธสงครามนะฮะอย่าเข้าใกล้อย่าไปเก็บอย่าไปแตะโดยเด็ดขาดนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับอ่ะวันนี้เหลือเวลาอีกสักนาที2นาทีนะพี่นะก็ทักทายพี่จินดาพี่อัมพรนะครับพี่ใหญ่เกดแก้วนะครับโอ้นี่พี่นี่เขาเป็นคนลาวเขาบอกว่าสบายดีมาทำงานที่ไทย
0: โอ
1: ้พี่พิมพาพรบอกชอบเราส่งคนอ่านข่าวขอบคุณนะครับพี่
0: ขอบคุณครับ
1: นะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์มาแล้วนะพี่ทองคำผมรับทุกสายครับยกเว้นตอนหลับ นะนะอ่ะติดตามสถานการณ์กันนะครับพรุ่งนี้มาฟังข่าวกันใหม่เนาะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะพี่บอยนะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
11: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: แต่นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Actionเน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: ช็อปคิดช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

3เพลงนะครับที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้แบบสุดๆเลยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็คิดว่าชาวคณะหลายท่านก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนใช่ไหมครับมันต้องนอนฟังเพลงแบบเขาเรียกว่าพลิ้วไหวแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมีความสุขทางอารมณ์นะครับนะแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับนอนพักผ่อนนะใครที่ทำงานอยู่นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนลูกพี่นะฮะขับรถเดินทางนะฮะก็ฟังเพลงสบายๆไปนะส่วนใครที่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็เข้ามาเล่นกับเฮียได้เลยนะช่วงนี้ก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันแบบเขาเรียกว่าตามความสบายใจได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดพลิ้วๆไปเลยนะครับ3เพลงนะครับลูกพี่มีโกดัมนะครับว่าสัน17ฟิชเชอริ่งกับไม้เมืองนะครับมีสุดโสภาจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับไทดอลมิวสิกนะครับรวมถึงหมดดวงหรือไทยจากน้องลีโอนะครับนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ขออนุญาตแทนน้องบอสสุดหล่อนะครับ1วันนะครับนะก็ตอนนี้ชาวคณะก็เข้ามารายงานตัวกันได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดสวยๆแค่ทีเดียวพอนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ้าวรวมถึงพี่ๆนะครับตอนนี้กำลังลุยงานอยู่นะฮะก็ลุยงานเต็มที่เลยนะส่วนใครที่สะดวกก็แวะเข้ามาทักทายเข้ามานั่งเล่นกันได้นะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะอ้าวตอนนี้มีน้องนับดาวมีพี่เดือนเพ็ญนะครับมีพี่อรพินพี่ธนันชัยนะมีคุณบูนพี่บุญเกิดนะครับพี่สัญญาพี่จิรเมธนะครับมีเจเดซี่พี่นีปราณีนะครับพี่แตงกวาพี่สวัสดิ์สง่าเมืองนะมีพี่ธนพัฒน์นะมีพี่แรมโบ้พี่วิไลพี่จินตนาพี่ปุญจวัฒน์มีพี่สายชนก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีพี่รมิดานะฮะนะมีเสเปียกนะครับพี่ละไอนะฮะพี่หนูริงนะครับนะคุณแพทนะพี่จิรเมธนะครับนะนะครับพี่นิสาด้วยนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลำด้วยกันนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้พร้อมละเดี๋ยวมากราบสวัสดีทุกพี่เอาเรื่องเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะอ้าวขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะกับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ย้ำมาแทนน้องบอสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะตอนนี้ก็มารับสายกันตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถกดรถ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่สาวเนยมะปรางนะครับ
2: สวัสดีจ้าหนุ่มรอเสียงหวาน
1: โอ้ได้ยินเสียงผมไหมครับพี
2: ่แล้วก็สาวสวยหลังไมค์ด้วยเนาะ
1: ครับอุ้ยตอนนี้ทำไมบรรยากาศดีจังเลยครับ
2: จ้าขอฟังเพลงนิ่งวาวหน่อยเนาะ
1: โอ้ตอนนี้เปิดวิทยุอยู่ใช่ไหมครับ
2: ฟังจนถึงนู้นจนถึงลงเพชรไปแ
1: หละอ๋อไม่คือถ้าเปิดวิทยุเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนแล้วมันจะฟังแล้วมันจะงงๆนะครับพี่
2: จ้าฟ
1: ัง
2: จนถึงลงเพชรเพราะว่าพวกนี้จะไปเจาะเลือดเบาหวานก็ขึ้นหลับขึ้นสีไง
1: โอ้คือช่วงนี้กำลังผวังอยู่กำลังสลืมสลืออยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังไม่ได้นอนเลยต้องให้พักผ่อนไปยังฟังดีเจอยู่จ้า
1: โอ้ยก็คืออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหมครับ
2: ใครจะไม่ฟังเนาะเสียงหวานๆสาวนึกว่าฟังทุกดีเจเลย
1: โอ้น่ารักจังเลยเป็นคนน่ารักแบบนี้อยากฟังเพลงขอเพลง
2: วิ่งว่าวจ้า
1: เอามอบไปใครไหม
2: ให้แฟนเพลง FC ทุกคนเลย
1: ครับวันนี้ก
2: ็ตรงเล่นใจไปหาน้ำท่วมภาคใต้ด้วยเนาะใจสู้
1: ส่งกำลังใจด้วยนะ
2: ว้าเหมือนว่าฟังก็ตกเนี่ยยังหาปลาเพชรเมื่อกี้เนี่ย

0: ครับครับก็เดี๋ยวคงหยุดเนาะพี่เนาะ
1: ให้ดีเจหนุ่มรอเสียงหวานแล้วก็สาวสวยหนังไม้ด้วยเนาะ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
1: ป้า
0: ครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินค่ะ

0: on life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: บอสธีรพงษ์

0: ขอให้รวยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ
1: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหนี่ FC เข้ามากรีนน้องบอสเยอะเลยนะครับนี่คือจดหมายจากแนวหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าร้องดีมากนะครับนะแล้วก็เป็นกิจกรรมในงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่นะครับตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะอ้าวในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
2: หานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรค

0: องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาแม่ครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเคยสงสัยไหมฮะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนนะครับแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับก็ลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะฮะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตนะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะฮะก็เป็นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้นะครับแล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตนะของสถาบันการเงินนะครับหรือว่านอนแบงค์นะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะฮะแล้วก็ต้องและไม่ต้องนะครับใช้หลักประกันนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับ 8.990% ต่อปีนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะฮะก็อย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตนะเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่31มกราคม2570นะฮะสนใจนะฮะก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บกุ้งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บกุ้งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: สองเพลงนะครับแหมสายหวานต้องมานะครับคนที่รอคอยนะครับพี่แจ็คธนพลนะฮะแล้วก็มีเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะครับสีไพรสารีวงศ์นะครับนะพี่ขวัญบอกว่าโอ้ยตอนนี้กำลังเดินอยู่นะครับโอ้ยขยันนะครับออกกำลังกายตอนค่ำๆนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ส่งพลังให้พี่ขวัญนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาจองสายกันวันนี้กดเข้ามาขอเพลงเยอะนะครับแต่แบบออกหน้าไมค์นี่น้อยมากนะตอนนี้ขออนุญาตนะครับรับสายที่จะมาออกหน้าไมค์ในช่วงของพาเรดนะตอนนี้กดมาที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ํา022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรดนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิต
0: ผมย้ำเบอร์ช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทเลยจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากมาริโฮน่านะครับเขเรือจาก

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวรวรรณสันเพชรลุยส่งต่อถุงยางชีพกว่า500ชุดบรรเทาทุกน้ำท่วมปทุมธานีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายพิษณุพลทีส.ส.ปทุมธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยและนายวีรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยางชีพ500ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายสันเพชรได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลธัญบุรีมีนายองคารักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรีร่วมรับมอบถุงยางชีพเพื่อนำไปกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่นายสันเพชรและคณะจะลงพื้นที่ชุมชนบึงบัวเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่อำเภอธัญบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยการลงพื้นที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กว่า7ชุมชนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่บริเวณแนวคลองในขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนายสันเพชรกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมระดมความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อสนับสนุนทั้งถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร็วที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว450บาทคาดเริ่มภายในไตรมาส1ปีหน้านายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ไปเมื่อ28กันยายนมีผู้เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวในอัตรา450บาทหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลภายใน180วันหลังประกาศโดยกระทรวงตั้งเป้าเริ่มจัดเก็บให้ได้ภายในไตรมาส1ปีหน้าส่วนรูปแบบการจัดเก็บอยู่ระหว่างการพิจารณามีทั้งการจัดเก็บผ่านตั๋วเครื่องบินแอปพลิเคชันเว็บไซต์และตู้เคียสโดยจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกระบบที่สะดวกตรวจสอบได้ไม่สร้างภาระให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมพิจารณาให้มีช่องทางหลักที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการชำระเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว 8,000 ล้านบาทเป้าหมายเพื่อสร้างงบประมาณพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะนำไปทำประกันภัยนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนจะเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศก่อนและจะชะลอเก็บทางบกและทางน้ำไว้1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใด
5: สนับสนุนโดยบางจาก

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากให้ดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมพี่หนุ่มน้องแต้นะครับ
4: ใช่ครับ
3: อ้าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศแถวสุพรรณเล่าให้ฟังหน่อย
4: ฝนตกตอนบ่ายแต่พอมืดหน่อยก็หายไปแล้วครับ
3: ครับเราช่วงนี้สุพรรณนี่ฝนตกหนักไหมครับพี่
4: ตกไม่ค่อยเยอะหนักเป็นบางที่ครับ
3: ครับผมแต่ที่เราอยู่ก็ยังปกติดีอยู่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: อ้าวดีจังเลยนะครับนะแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพักผ่อนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ครับพี
4: ่พักผ่อนอยู่ครับ
3: พักผ่อนอยู่นะอากาศเย็นสบายเนาะตอนนี้เนาะ
4: ครับ
3: แม่ชิลมากเลยวันนี้พี่หนุ่มอยากฟังเพลง
4: พื้นที่ปลอดภัยครับ
3: เอาพี่อย่าเปลี่ยนกาอากาศสิครับเปลี่ยนไม่ได้พี่ขอดอกชบาสีแดงลูกตาลมาจะมาพื้นที่ปลอดภัยโอ้ยอ้าวนะขออนุญาตนะเป็นเพลงนี้นะ
4: อ๋อครับครับครับ
3: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนเราหน่อยนะ
4: ครับ
3: อ่าเดี๋ยวผมได้ๆเดี๋ยวผมนำทางให้นะ
4: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
4: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยาราอาฮ่า
4: ไอยาราอาฮ่า
3: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
4: ่ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้น้องหนูดีแล้วก็แกงเฝ้าดีเจทุกคนเลยแล้วก็ให้พี่สวัสด์ด้วยแล้วก็วันวิซ่าแล้วก็เล็กซิงบุรีด้วยทุกเพียงทุกท่านที่ฟังคืนนี้พิเศษดีเจแล้วก็ร่างใหม่เลยครับ
3: อ้าวได้เลยครับเต็มวงเลยนะวันนี้นะ
4: ครับ
3: ครับผมขอบคุณนะครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับดอกไม้แห่งพลังแล้วก็กำลังใจนะครับมีดอกไม้ให้คุณนะครับนางหงานะครับดอกชบาสีแดงนะครับน้องลูกตาลกุหลาบในใจน้องนะครับน้องหญิงนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะฮะไก่พันธิพานะครับ4เพลงรอๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่านะครับเอาใหม่ครับลูกพี่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของกรมอุตุด้วยนะครับนะลูกพี่ก็มาออกประกาศตอน18 นาฬิกานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21 องศานะครับภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21 องศานะครับนะมาที่ภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 องศานะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 องศานะครับนะ ขออภัยครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกหนักประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22 องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: น้องนับดาบอกว่าอุ๊ยเพลงนี้เพราะเลยนะครับงานจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับนะขออนุญาตน้องขึ้นเวทีอีกรอบนึงหัวใจพระเอกนะครับสังกัดTidal Music นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับคุณสายยันนิกกี้นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่บวรพัฒน์นะครับเพลงใหม่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

จวดมากเต้ยโซให้โลกฟ้อนนะครับน้องเวียงกับน้องเน็กนะครับล่าสุดตอนนี้เข้าใหม่นะครับอยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีเอาที่บายใจนะครับจากพี่บ่าววีนะครับ2เพลงรัวๆในช่วงนี้จ้า

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงานมาต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้เลยนะครับนะแล้วก็วันนี้จบหล่อยสักเพลงนึงนะวันนี้ผมเลือกงานจากพี่ศิรศักดิ์นะกับเพลงรักเธอนิรันดร์นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะหรือว่าฟังอยู่ทางออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังนะคะที่เว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะอันนี้เห็นทั้งหน้าได้ยินเสียงด้วยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์แชทกันพูดคุยกันแบบสดๆได้เลยที่ Facebook Live Facebook Fanpage นะคะ LTMFM95 แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางอสมทของเรานะคะมีแอปพลิเคชันที่สามารถนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยนะคะทั้งรายการวิทยุเนี่ยก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครอย่างเดียวนะคะรายการอื่น

คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ด้วยนะคะรวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยนะคะที่แอป MCOT Connect นะคะ MCOT Connect สกดแบบนี้ค่ะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนี่แหละนะคะก็แอปนี้นะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยในมือถือของผู้ฟังนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้มีเอาไว้รับรองเราจะไม่ขาดการติดต่อกันอย่างแน่นอนค่ะอ่ะวันนี้ค่ะเช่นเคยเวลาดี 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกค่ำคืนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่วันนี้ตานำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเราวันนี้เป็น3งานเพลงลูกทุ่งเพราะเพราะเดี๋ยวเพราะทุกเพลงแต่วันนี้เนี่ยก็มาแบบว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของอะไรดีล่ะเป็นความแบบมันก็เป็นเพลงช้าที่มีความเศร้าปนอยู่มีความน้อยใจมีความอะไรไม่รู้หลายอย่างนะคะเอาจริงๆมันหลายเรื่องเหลือเกินนะก็เป็นเรื่องราวของเพลงกันละกันคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับอาทิตย์ละวันนะคะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยขอแค่เจอแค่อาทิตย์ละวันก็พอนี่อะไรแบบน้อยเนื้อต่ำใจไหมบางครั้งแบบว่าตัดพ้อนิดนึงแล้วก็มาที่เขตปลอดคนลวงนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะนี่บอกว่านะคะเราจะขีดพื้นที่นะคะให้กับบ้านของเราให้กับจริงๆบ้านก็เหมือนตัวเรานี่แหละนะคะว่าเราจะไม่รับหรอกใครที่มาโกหกปิ้นป้อนกะล่อนไม่รับคนหลอกลวงนะคะแล้วก็ที่เจอไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่โหดหน่อยคุณผู้ฟังงานจากพี่ฝนและสุนทรนะคะใครมีปืนเถื่อนอันนี้ในชีวิตจริงไม่ต้องนะคะให้เป็นเรื่องของเพลงก็พอนะคะก็เป็น3งานเพลงนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เช่นเคยนะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะเบอร์โทรศัพท์ของเราเน้นย้ำนะคะไม่เป็นไรบอกได้นะเผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็จดไม่ทันจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันเอาช้าๆหน่อยดีเจแบบนี้02อ่ะเขียนค่ะ02นะคะ24813666นี่หนูเขียนไปด้วยแล้วแบบกับจังหวะไง0อ่ะทวนอีกครั้งนะคะ02 248 1366นะคะนี่นะคะเพราะว่าพอดีมี SMS เข้ามาพอดีคุณผู้ฟังอย่างนี้พี่อัมพลต่ายคงนะคะส่ง SMS เข้ามาบอกว่าถึงคุณน้องลูกตาลคนสวยโอ้โหโหมาแบบเต็มยศอ่ะอยากถามนิดนึงบอกว่าโทรติดแล้วนะคะแต่อาจจะไม่มีคนรับอ๋ออาจสายไม่ว่างหรือเปล่านะคะเคยโทรหลายครั้งช่วยตอบหน่อยได้เขาบอกว่าใช่เบอร์นี้ไหม022481366ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาด้วยอยากบอกว่ารักหรอของพ่อชายอ๋อโทรมาแล้วตอนเฮียหมีรอบนึงตอน 3:00 สายไม่ว่างเป็นไปได้ค่ะผู้ฟังนะเพราะว่าเรามีสายเดียวหมายถึงว่าที่รับสายอยู่ก็เป็นไปได้ที่จะโทรเข้ามาแล้วสายชนการสายไม่ว่างอะไรอย่างงี้ผู้ฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่านะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโทรเข้ามาฝากไว้นะคะเดี๋ยวพยายามจะจัดให้เยอะเลยวันนี้เช่นเคยจริงทุกวันแล้วผู้ฟังนะคะเอาใจอยู่แล้วนะคะ วันนี้นะคะรอสายอยู่นะจ๊ะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะเรียนเชิญเลยจ้านะโทรเข้ามาวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเช่นเคยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยละกันนะคะสามงานเพลงเมื่อสักครู่มันหม่นนะมันหม่นมันสีเทาๆหน่อยมีความบลูมีความเกรย์เกรย์หมายถึงสีเทานะบลูหมายบลูนี่ไม่ใช่สีฟ้าเดี๋ยวเป็นอาการแบบว่ามันหม่นๆเป็นฟีลแบบหม่นๆนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ สักหนึ่งงานเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายน้ำใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลังคาแดงค่ะแต่ขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันพี่ก๊อตจักรพันธ์

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วแล้วก็เห็นแวบๆนะคะว่ามาทาง Facebook ด้วยนะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ โอ้โหพี่อเนกทำอะไรอยู่จ๊ะเนี่ย
2: ผมรู้ใจคนสวยคร
1: ับ โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีสัญญาณแทรกนิดนึงสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัย
2: ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เหมือนเห็นแวบๆทาง Facebook Live ด้วยใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับใช่คร
1: ับ น่ารักมากเลยพี่อเนกคือมาทั้ง2ช่องทางเลยนะคะ
2: ครับมาจากช่องทางครับ
1: นี่แล้วอยู่ยาวมั้ยเนี่ยถึงเที่ยงคืนมั้ยจ๊ะ
2: ก็อยู่ลูกก็อยู่ลูกจานน้องเมย์
1: จ้ะ
2: ผมเหมยไป
1: พี่เพชรหรอ
2: ผมเพชรอีก
1: โอ้โหวัยรุ่นนอนดึกนะ
2: ครับครับ
1: โอเคค่ะวันนี้บอกอยากฟังจูบไม่หวาน
2: ครับครับ
1: เลิฟ
2: จูบไม่หวานครับ
1: โอ้โหอินเลิฟนะมีความรักเหรอคะพี่อเนก
2: ครับ
1: เอ๊ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ว่าใช่ว่าให้แล้วเสาบอลาวที่เอเชียและเขตครับ
1: ค่ะโอเคเขาฟังอยู่ไหมเน
2: า
1: ะ
2: ฟังทางได้ครับผมทำให้อยู่แล้วครับ
1: โอเคอุ้ย
2: ผมทำให้ครับทำจราบอลาวเขาฟังให้เขาฟังอยู่ครับเขาดูอยู่
1: อิจฉาคนมีแฟนจังเลยค่ะโอเคพี่เอกวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้ะ
2: ครับครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ดูสินี่เขาโทรมาขิงหรือเปล่าเนี่ยสายชีวิตใจค่ะกับเพลงนี้จูบไม่หวานสันติดวงสว่างค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: นะฮะหวานๆเลยจูบไม่หวานไม่จริง กินน้ำตาลก่อนรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณนะคะสำหรับการเพลงพิเศษนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยนะคะก็ฝากมาหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะโทรคุยสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยแล้วก็เพิ่มเติมเพลงพิเศษก็ฝากไว้นะคะหลังใหม่ได้เช่นเดียวกันที่022481366นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้เห็นมีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สมชายบอกว่าน้ำลดแล้วนะคะที่บางบ่อนะคะฝนก็ตกลงมาอีกนะคะแต่คิดว่านะคะเท่าที่อ่านข่าวในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสภาพอากาศต่างๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าจะเริ่มลดราคานะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่น้ำก็จะนะคะไหลลงสู่ทะเลแล้วคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ยังคงอยู่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำยังไม่ลดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้น้ำลดไวๆนะคะสักทั้งสภาพกายแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ในหลายๆพื้นที่พอฝนตกลงมานะคะมันก็มีเพื่อนๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ทันคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของนั่งกระสอบทรายหรือวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันในเรื่องของน้ำที่จะเข้าบ้านเนี่ยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอตกมาเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะนะเรียกว่าไหวตัวทันก่อนเนี่ยก็กระสอบทรายเอ่ยหรือว่าก็แล้วแต่นะวิธีการกั้นเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยหลากหลายนะคะก็เป็นห่วงนะคุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าฝนมันจะแบบว่าหายไปแล้วจริงๆแล้วก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวอุ้ยอันนี้เนี่ยยากมากนะเรื่องฤดูหนาวเนี่ยคือซื้อเสื้อมาเยอะเสื้อกันหนาวเสื้อขนเฟอร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเต็มตู้คุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าใช้ได้กี่วันเดี๋ยวคอยดูปีนี้นะปีก่อนๆนี่มี2วัน3วันนี่ดีใจมากนะคะบางปีครึ่งวันอยากแต่งตัวใช่ไหมเราแบบว่าบางคนนี่แบบเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราได้แต่งตัวไงเสื้อเอ่ยอะไรเอ่ยคืออยู่

ทยอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบรองเท้าบูทอะไรก็เบอร์นั้นขอแค่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะแบบตอนออกนอกบ้านเนี่ยแขนยาวหน่อยสเวตเตอร์หน่อยก็รู้สึกแบบเฮ้ยโอเคอย่างนี้แล้วได้รู้สึกสัมผัสถึงนะคะอากาศเย็นกันบ้างก็จะรู้สึกได้อยู่ครบนะ3ฤดูและอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะว่ากันไปสวัสดีพี่ทินพัฒน์นะคะพี่ไร่โรบัสต้าบอกว่าวิทยุฟังอยู่ทุกดีเจเลยถึงตีห้าเลยอสมทโอ้โหขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สุนเนศน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะแล้วก็พี่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่เป็นไงล่ะชื่อ Facebook เขานะฮะพี่ไร่บอกพี่ไร่โรบัสต้าเนี่ยบอกติดตามฟังอยู่ที่คลื่นอสมทชุมพรแล้วก็พี่สนธยานะคะทักทายจากอุบลนะขอบคุณมากเลยสวัสดีพี่แดนชัยนะคะพี่อู่ทองนี่น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ด้วยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจแล้วก็สวัสดีน้องบอดาวพระศุกร์นะจ๊ะพี่นุเจริญนะคะทักทายนะคะส่งสติ๊กเกอร์รัวๆพี่สมชาวพี่นักรบนะคะพี่เดียวจรัญรโนดนะคะน้องหนูดีบอกว่าที่อำเภออรัญญประเทศสระแก้วน้ำแห้งหมดแล้วครับนะคะโอเคเลยนะคะพี่อภิสิทธิ์บอกอยากฟังละครชีวิตของเนสกาแฟสีนครนะทักทายสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณแบงค์นะคะแล้วก็คุณพี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะพี่วัชพลนะบอกสวัสดีครับวันนี้ว่างเลยได้เข้ามาทักทายนะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความทักทายคนก็มาได้นะจ๊ะอ่ะนะ SMS ของเรานะคะเผื่อใครอยากส่งข้อความนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่022481366นะคะเพิ่มเติมนะคะพี่บอลนะคะบอลพาสนะคะพี่สำรวย9พี่ทักแล้วก็พี่วิจิตรสวนนโรจน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ค่ะจัดหลังไมค์ให้อีก1งานเพลงนี่ฝากเข้ามาจากรังสิตนี่เองนะคะพี่ฉันทนาบอกว่าอยากฟังรองเท้าหน้าห้องสายานิรันดร นะคะจัดให้เลย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรองเท้าหน้าห้องนะคะสายนิรันดร นะคะมากันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกจากน้องแบมพิชญานีนะคะล่าสุดก็ได้เจอกันนะคะกับกิจกรรมของเรามหานครแฟมิลี่นะเพลงนี้นอกจอนอกใจ

0: ะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อีกสักหนึ่งเพลงนะก่อนจะไปพักเบรกพี่อนันต์จากโพราบอกว่าอยากบอกว่าพี่รักจริงนะคะน้อง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของ

0: จโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: อบอบแถมให้อีก2อบนะคะสำหรับฝนเดือน6นะคะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์เลยเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะคะจัดให้พี่อ้อมจากสุราษฎร์ฝากเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้ากับเกล็ดห้องเบอร์5ค่ะสายอันสัญญาณนะคะจากแม่พรนะคะจากแพร่จังหวัดแพร่นะคะ2งานเพลงเก่าๆนะคะยินดีจัดให้ทั้งเก่าทั้งใหม่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจในชั่วโมงนี้นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากสมุทรปราการนะน้องไบค์นะบอกว่าอยากฟังงานของพี่อ้อยกระท้อนกับสาวน้อยกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้านะรับสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวัน

0: นี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: เริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้23:02 นกำลังจะเข้า3นาทีละติ๊กตอกติ๊กตอกแบบอยู่ด้วยกันตลอดทุกวินาทีไงผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเมื่อสักครู่นี้มีหลายพื้นที่บอกว่าฝนเริ่มตกอีกแล้วนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีอีกข้อความนึงบอกว่าแถวไหนนะเชิงซาวด้วยใช่มั้ยคะนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนาะนะคะถ้าตกมาพอแบบว่าให้เราได้แบบเอ้ยนอนหลับสบายเย็นๆก็มันก็โอเคแต่พอแบบโอ้ยตกหนักตกแรงเนี่ยเราก็แอบระแวงเหมือนกันนะอ่ะก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: พี่บังเลาะนะจ๊ะครับผมตอนนี้พี่บังเลาะคุยสายอย่างไรเอ่ย small talk หูฟังหรือว่าเปิดลำโพง
5: ฟังอยู่ครับ
4: ล้อมีอาการแบบว่าช็อตช็อตหน่อยๆแต่พอฟังได้อยู่เนาะโอเค
5: พี่สดออกหรือเปล่า
4: เอ๊คุยปกติได้ไหมจ๊ะเอาสายออกได้ไหมจ๊ะโอเคโอเคดีกว่าเนาะนะคะน่าจะชัดเจนกว่านะคะมาไหมได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะฮัลโหล
5: Hello.
4: โอ้โหสุดยอดแบบนี้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่บอลโทรจากไหนเจ้าวันนี้
5: วันนี้โทรจากสมุทรสาครครับ
4: สมุทรสาครนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนนครศรีธรรมราชถูกต้องไหมฮะ
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
4: โอเคได้เลยได้เลยนะคะก็พี่บังล้อก็เป็นแฟนรายการประจำนี่ฟังทุกคืนไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับ
4: ฟังทุกคืนเหมือนเดิมฟังยาวถึงกี่โมงเนี่ย
5: ยาวก็เดี๋ยวตีหนึ่งก็ผมก็ออกตลาดด้วยครับ
4: ได้อยู่เลยเที่ยงคืนหรือว่ายังโอเคนะ
5: ใช่ครับ
4: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้บอกอยากฟังงานของแอลกอทอลเหรอคะ
5: ใช่ครับ
4: เหมือนไม่ได้เปิดมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครบซ้อนเนาะ
5: ใช่ครับ
4: โอ้ไม่ดีนะครบซ้อนนะใช่ไหม
5: ไม่ดีได้ยังไงดีดิ
4: ฮะทำไมอ่ะ
5: ครบซ้อนอย่าครบกับคนอื่นดิ
4: ไม่ใช่ไปถึงว่าไม่ดีหรอกไปคบแบบทีละหลายๆคนไงคบก็คบทีละคนก็พอ
5: ไม่คบคนเดียวนี่คบซ้อนคนเดียวนี่ผมอะ
4: ยังไงอะ
5: คบคนเดียวที่ว่าคนรู้ใจกันที่ว่าดูแลกันได้อะ
4: อ๋อแต่แล้วแต่จะแปลความหมายนะโอเคแต่ในเพลงเนี่ยเขาหมายถึงว่าแบบว่าแบบคบทีละคนแบบอย่าไปคบซ้อนอะไรอย่างงี้นะฮะ
5: ใช่
4: ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นเรื่องของเพลงเดี๋ยวว่ากันก็เป็นเพลงสนุกๆจากวงแอลกอฮอล์เนาะพี่บังล้อเนาะเพลงนี้เนาะ
5: ใช่ครับ

0: จ๋าที่บ้านฝนตกไหมคะตอนนี้
1: ตอนนี้ฝนแรงแล้วครับ
0: ฝนแรงแล้วนะโอเคได้เดี๋ยววันนี้จัดให้เลยครบซ้อนของแอลกอฮอล์แล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะอยากฟังด้วยเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่บังรอพูดตามหนูเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: คุกกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยาราอาฮ่า
1: เละยะยะและไอไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่าน
0: ี่โอ้โหโหนะอ่าฮ่าเมื่อกี้นะเออได้เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บังรอมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวนี่ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคจัดไปกับงานสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยเพลงนี้นะคุณแม่เกลบอกว่าเอ้ยอย่าไปครบซ้อนแต่ครบช้อนเนี่ยต้องมีซ่อมด้วยนะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สีงามเพลงสนุกสนุกนะจ๊ะวัยรุ่นจ๋าพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็จัดให้เนี่ยเป็นเพลงแบบว่าทันยุคทันสมัยโอ้โหดูใช้คำพูดสิรู้แล้วดีเจแบบอะไรเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยแหละเพลงวัยรุ่นไงนั่นจ้านะคะที่จบไปกับงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะหน้าตาบ่ผ่านเนี่ยชื่อเพลงหน้าตาบ่ผ่านนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มักเจ้าบักคักเอ้ยแปลว่าชอบเธอมากๆเลยอะอะไรเงี้ยนะคะงานจากบาสสิทธิชัยนะคะฟีเจอริ่งกับโจอี้วีรพลนะคะแล้วก็มีอานัทนะคะกับสันลกยาแล้วก็ต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าใหม่ครบซ้อนจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาที่เพจของเรา LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สุนันท์นะคะทักทายนะคะพี่อาร์มแสนดีด้วยนะคะแม่เกลบอกว่าวันนี้อากาศเย็นน่านะคะบอกว่าลูกตาลรักษาสุขภาพนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณแม่แล้วก็รวมถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากฝนซาฝนหมดไปเนี่ยก็จะอากาศจะเริ่มเย็นลงนะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเร็วเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมนะคะคุณแม่หย่อนสวรรค์นะคะขอบคุณมากๆค่ะแชร์ให้แล้วนะคะแล้วก็นี่อ่ะพี่อัมพลนะคะทักทายนะจ๊ะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่เอกรินพี่สมบัตินะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่กฎชมนอันนี้นะมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ส่งมาทักทายพี่เบรเบดด้วยนะคะแล้วก็พี่ซุ้มสอจิตดีบอกว่าเห็นแล้วครับตัวจริงหมายถึงว่าวันนี้ได้เข้ามาเห็นในไลฟ์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญยงนะคะพี่บุญยงบอกว่า อยู่ที่กันทรลักษ์ใช่ไหมคะฟัง FM 95ขอบคุณนะคะแล้วก็พี่วิชัยพี่อรุณไมตรีบอกว่าที่เชียงของอากาศเย็นสบายแล้วครับนี่ไงเกียมละค่ะเกียมได้ใส่เสื้อกันหนาวที่คุณได้เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าของคุณจนแมลงสาบมาแทะ เอ้ยเนี่ยปีนี้ต้องได้ใช้ตำตำสามวันอ่ะแฮะไหมนี่น่าต้องได้อ่ะต้องได้ต้องได้ใส่ละค่ะพี่สุนันท์บอกร่มเกล้าฝนตกหนักอีกแล้วเหรอคะอ้าวตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะรายงานสภาพอากาศกันไปด้วยนะคะแบบเรียลไทม์นะเพราะว่ามีพี่ๆนี่แหละนะคะส่งข้อความเข้ามานะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้เพิ่มเติมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์เพลงเยอะมากแล้วก็คาดว่าวันนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยออกตัวก่อนเลยเนี่ยสินะดีเจนะคะเปิดไม่หมดแน่ๆแต่ว่าเอ้าเพิ่มเลยแล้วกันตอนนี้

พี่แกหนูไม่แน่ใจเขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนอย่างนี้ว่าจากพี่ไม่เกษตรอย่างนี้หรอนะหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะจากพิษณุโลกนะคะฝากงานเพลงของพี่อัมพรแหวนเพชรเข้ามา

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับงานเพลงใหม่นะคะเป็นเพลงที่เข้ามาแนะนำคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ในชั่วโมงนี้นะคะแนะนำเพลงนี้คุณผู้ฟังสิให้จ้างหมอลำบอสำเนียงพอได้บอจ้ะสิให้จ้างหมอลำบออันนี้อ่านแบบว่าคำอ่านนะคะแต่ว่าถ้ามีแบบมีอะไรหน่อยสิให้จ้างหมอลำบอนี่เป็นไงงานจากแพนพระสุธิดานะคะจากสังกัดฟองมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยบักฟ้าชดาพรและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนสิ

คือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าสีจางหมอลำบอไม่ได้เพลงเขาแบบนะอารมณ์มานี้เลยต้องบอกมันต้องเป็นแบบว่าอารมณ์ตัดพ้อเสียใจซึ้งเอาใหม่งานจากน้องแพนพสุทธิดานะคะสีจางหมอลำบอนี่อันนี้ได้เอออันนี้ได้อันนี้ได้เออคุณผู้ชมในไลฟ์ก็งงนะดีเจเป็นอะไรเออดูเหมือนแบบเออเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวมาเศร้าเดี๋ยวมาดราม่าเอายังไงก่อนตอนเนี้ยเออเอนเตอร์เทนนะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยกับสีให้จ้างหมอลำบอนะคะงานจากแพนพัชสุธิดานะคะกับจ่อคิวฮิตของเรานะคะตอนนี้ก็นะ

ปล่อยออกมาแล้วคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงนี้เป็นแฟนเพลงนะคะของศิลปินนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงนะคะสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อนะจ๊ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้นะฮะจัดให้กับฮิตที่4ค่ะงานจากพี่เสถียรทำมือกับคนใช่ที่ใกล้กันนะคะมาเป็นพิเศษสำหรับใครที่กำลังหาคนที่ใช่บางทีคนที่ใช่อาจจะอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานใหม่ล่าสุดจากพี่นุชวิลาวันนะคะภูไทยเรคคอร์ดเข้ามาในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยแหละนะคะอยู่ในฮิตที่17กับอกหักส่งทางจากสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจน

0: ัน
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ั้งหวายหมายฮักเนี่ยคะงานจากเต๋าภูสินฟิชเชอริงกับบิวจิตชริยานะคะเพลงนี้ฟ้าเข้ามาทั้งหลังไม้จากพี่แสงตากนะจ๊ะจัดให้ในช่วงท้ายชั่วโมงเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมากๆงานจากพี่ไก่พนิภากับอย่าเมื่อฝนโปรยปรายส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันใหม่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ4ทุ่มนะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: การเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่

0: ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงค่ะบุญผลาจากไม้พิลมพรนะคะตามมาด้วยให้บุญนำพาจากไม้ไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยบุญผลาบ่อฮอดขอมาเมื่อวานนี้จากไอแมนพิสิทธิพงษ์ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วคิดถึงกันบ้างไว้น้อสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดี LTM FM 95ทุกคนเลยชาวลูกทุ่งมหานครคนนอนดึกนะคะรวมถึงเด็กๆ 9/5 มหานครคอนแวนต์นะคะลูกศิษย์ของคุณครูเมย์มีแต่คนถามหนูประจำเลยเวลามีคนที่แบบว่าเขาไม่รู้ไงว่าเราเล่นอะไรกันเขาก็ถามตลอดเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาเข้ามาดูไลฟ์แล้วทำไมคนหลายๆคนถึงเรียกหนูว่าคุณครูเมย์เนาะนะแล้วทำไมคนอื่นๆถึงเป็นลูกศิษย์ล่ะเราบอกว่าอ๋อเราเล่นเหมือนแบบฟิลพ่อแม่ลูกอะหาอะไรเล่นเฉยๆน่ะเออก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็เหมือนเล่นคุณครูนักเรียนกันไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีความกระชุ่มกระชวยเนาะสวัสดีพี่จิรวรรณด้วยนะคะสวัสดีพี่เกียงศักดิ์ค่ะทักทายไปยังพี่หนูเจริญนะคะพี่ดาวพระสุขบอกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีดีเจด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรตินะคะพี่กรณ์บางแสนนะแล้วก็มีพี่ๆที่เข้ามาส่งสติกเกอร์รัวๆเลยน้องไบหัวหน้าห้องบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับสวัสดีพี่เจมส์นะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะสวัสดีไปยังพี่ MM วิทยารัฐใช่ไหมบอกว่าวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วครับนี่กลางสัปดาห์แล้วนะคะสวัสดีพี่สมัยนะคะพี่ธนาวุฒิค่ะบอกแฮมแฮมดีเจเมนาคมนะคะกรีดใจเลยสวัสดีพี่อานนท์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องเมนะจ๊ะพี่พิทวัฒน์นะคะหนุ่มชลบุรีมาแล้วจ้าพี่หานรักค่ะบอกสวัสดีค่ะพี่เบเบดมาแล้วบอกว่าสวัสดีครับคุณเมย์คนสวยคนเก่งนี่ชมขนาดนี้เอาอะไรเนี่ยขอเพลงใช่ไหมสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนที่เข้ามาใหม่พี่ชอบนะคะบอกว่าคิดถึงค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะไหนขอดูฝั่งแอปดำบ้านดำบ้างน้องแวนมาแล้วนะคะพี่คุณพยาวสวัสดีค่ะพ่อครูสิทธิ์มีครูแอดมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โมกด้วยนะคะพี่บิ๊กฟู้ด881นะคะแล้วก็มีพี่วันชนะพี่บิ๊กหมู078พี่ดราบี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่TRNBSN นะคะสวัสดีพี่บอลเองนะพี่อุงออมนะคะแล้วก็มีพี่อะไรนะมิสเตอร์กิตติศักดิ์นะคะแล้วก็ _เทพพี่อาคมคงวิจิตรค่ะสวัสดีพี่นัทเทคเดิมตลอดเดิมตลอดสวัสดีพี่ Godfather ด้วยนะคะพี่ธนินน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีพี่ยุทธนาพี่ณรงค์นะมีพี่ดาวประสบบอกว่าขอเพลงหนุ่มเพชรด้วยไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจใช่ป่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องดูละสิว่าใส่หน้าใหม่เขาขออะไรมาสวัสดีพี่นิดนะคะพี่มิตรคนเดิมบ่าวอีสานใต้สวัสดีพี่สมเกียรตินะคะพี่เจ็บผู้หญิงคิดบวกเนี่ยสวัสดีพี่เอพริวด้วยนะคะพี่นัท308ที่เข้ามาใหม่พี่คมกริดด้วยนะจ๊ะมีใครที่ไม่ได้อ่านชื่อไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะเพราะบางทีก็อาจจะแบบมองไม่เห็นขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงได้ครับผ่านช่องทางการโทรศัพท์เข้ามานะคะก็คือกดเบอร์โทรไปเลยที่022481366ค่ะพี่สุรันมาใช่ไหมสุรามัน หนูจะผวนคำทำไมเนี่ยถามว่าพี่บุ๊กฟูบอกน้องเมย์ไม่ง่วงหรอคะเหมือนทุกคนเลยค่ะเป็นมหานครคนนันดึกนั่นแหละสวัสดีพี่ Cycle Life ด้วยนะคะอ่ะมีพี่บุ๋มทิติรัตน์บอกคิดถึงน้องเมย์จังเลยนะพี่ประภาตรีบอกว่าสวัสดีน้องเมย์พี่กุ้งนาเดิมค่ะนะคะพี่วรวรรณมาแล้วพี่สุดใจสวัสดีค่ะน้องเมย์รับชมอยู่จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่ณรงค์บอกมานะเอาเป็นว่าทักทายพอกรุบกริบแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจน้องเมย์ทิ้งให้ถึงผลงานเพลงนะคะ3นาที40วินาทีในการรอสายโทรศัพท์เข้ามารัวๆได้เลย022481366เป็นสายหน้าใหม่นะคะย้ำอีกที่022481366บอกว่าน้องเมย์จ๋าพี่จำพี่ได้ไหมล่ะคุณแม่พี่ดีขึ้นมากเลยค่ะน้องเมย์ยินดีค่ะขอให้คุณแม่แบบสู้ๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนนะนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยค่ะ

ค่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากพี่ก้องห้วยไร่เรามาแบบบุญผลาบุญนำพาบุญผลาปอฮอดอะไรและมาบุญเก่ากันบ้างจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมีคนบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เขาไปฟังมาบอกว่ามีนักจัดรายการที่เป็น AI แล้วตอบได้ดีด้วยนะแสดงว่าน้องเมย์นี่จะตกงานแล้วหรือเปล่า ไม่รู้สิแต่ว่าแค่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าระหว่างเทคโนโลยีกับตัวเองหนูก็ใช้ AI เหมือนกันใช้ AI ในการเรียนใช้ AI ในการพัฒนาตัวเองในบางอย่างอย่างเช่นเวลาเราจะต้องพูดอะไรบางอย่างก็จะให้ AI อ่ะช่วยสแกนช่วยดูช่วยเช็คเหมือนกันนะคะก็เนี่ยก็คือการขยับตัวของน้องเมย์นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าให้กลัวเลยไหมว่าอนาคตอ่ะลองถามเล่นๆนะระหว่าง AI เป็นผู้ประกาศข่าวกับนักข่าวที่เป็นผู้ประกาศข่าวเราฟังใครมากกว่ากันอัน

อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ลองถามดูเฉยๆนะว่าคุณผู้ฟังมีความเห็นยังไงเพราะว่ามันมีความแตกต่างอยู่เพราะว่านักข่าวเนี่ยจะอาจจะมีอารมณ์บางอย่างร่วมด้วยหรือเปล่าใช่ไหม

0: ไม่เชื่อครับ
1: คุณพี่รอดได้ยังไงคะ
0: ถึงช่วงเราไม่รู้ครับ
1: หรอออุ้ยอิจฉาจังเลยน่ะลองไปดูเคหะของจันทร์สิ
0: เละสุดเป๊ะ
1: โอ้หนักนาคือแบบหลังคารถแบบปริ่มมานิดเดียวเองใช่ไหม
0: แต่ลงใจและตึ้งเป๊ะใช่ของเราอย
1: ู่เราแบบเห็นอกเห็นใจมากๆเลยยิ่งถ้าแบบปกติเราออกไปซื้อยาก็ยากแล้วนี่พอน้ำท่วมนี่ยาหายากกว่าเดิมอีกใช่ไหมแต่ของพี่คุณพี่ยังรอดอยู่แล้วเวลาไปทำงานนะคะรอบๆนอกเราไม่ติดเกาะไม่อะไรใช่ไหม
0: อ๋อก็เกษียณแล้วครับก็เกษียณแล้ว
1: เกษียณแล้วอยู่เฉยๆได้ชิลๆ
0: ได้ครับ
1: เออให้มันได้อย่างนี้แล้วก็เวลาอยู่ว่างๆทำอะไรบ้าง
0: ก็อ่านหนังสือครับ
1: อ่านหนังสือมีอะไรอีก
0: ฮะ
1: มีฟังวิทยุไหม
0: มีฟังครับ
1: ฟังขึ้นไหนฟังขึ้นไหน
0: 95นี่ครับ
1: ไม่มีอะไรอยากให้ชงอยากให้ชงเข้าคืนตัวเองซะหน่อยเนาะมาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะอ้าวลืม
0: ความของคุณแม่คุณสอนครับ
1: ชื่อเพลงว่า
0: ชื่อเพลงว่าสาว AM ครับ
1: สาว AM ร้องได้สักท่อนไหมเล่า
0: ไม่ได้ครับ
1: เพลงแล้วปกติร้องเพลงไหมเป็นคนร้องเพลงไหม
0: ไม่ร้องครับ
1: ไม่ร้องเลยหรอในห้องน้ำ
0: ไม่ร้องครับคาราโอเกะไม่ร้องครับ
1: จริงปะเนี่ย
0: จริงครับ
1: โอ้เพลงชาติอ่ะ
0: เพลงชาติร้องครับ
1: ไหนเพลงชาติสักท่อนสิ
0: ประเทศไทยรวมเป็นเนื้อชาติไทย
1: แล้วเพลงชาติรู้แล้วว่าร้องได้เพลงลอยกระทงอ่ะ
0: จะร้องไม่ได้ครับ
1: วันเพ็ญเดือน12ก็ไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้ครับ
1: จริงปะเนี่ยตายแล้วต้องไปหัดมาแล้วนะ
0: ต้องหัดครับต้องหัดใกล้แล้ว
1: ไปหัดมาเลยนะ
0: ครับ
1: จะเกษียณแล้วต้องร้องได้แล้วเพลงเนี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าให้ลองดูไม่กล้าโทรแล้วเนี่ย
0: ไม่ได้คุยกับเมย์มาปีนั้นเนี่ย
1: จริงเหรอเปล่า
0: จริงครับตั้งแต่มิถุนายนปีแล้ว
1: รอแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
0: ตุ่มๆมองครับ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องแม่เปิดเพลงสาว AM ให้นะคะ
0: ครับขอบคุณมากคร
1: ับค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้ตัวเองมอบให้อักไมครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะ
0: หลังไมค์ใจดี
1: ช่วงนี้หลังไมค์ใจดีเหรอ
0: ใช่ครับหลังไมค์ใจดี
1: เมสุกะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องแม่จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ไป

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อคืนนี้นะรู้สึกว่าเวลานอนอ่ะบางทีมันก็นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมเมื่อยเมื่อยปวดปวดตัวเหมือนกันแล้วบางทีก็รู้สึกว่าไอ้ที่นอนอ่ะมันชอบเลิกขึ้นมาแบบว่าไอ้ที่มันเป็นยางรัดอ่ะตรงมุมที่นอนอ่ะมันชอบแบบชอบเด้งออกมาหนูก็คอยดึงทุกเช้านะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าอแมนด้าเนี่ยเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะตัวผ้าเนี่ยเขาสามารถแบบรวบได้ยางรัดของเขามันค่อนข้างดีเลยแหละเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็มาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะเป็นการส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางรัดรอบแบบว่าแน่นมากๆไม่หลุดง่ายๆให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นนะคะที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวไม่รู้สึกว่าร้อนจนเกินไปไม่รักคายเครื่องผิวนะก็เปลี่ยนบรรยากาศห้องได้ไม่ซ้ำเลย2สไตล์ในเซตเดียวนะคะและนอกจากนี้ก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทน2สไตล์คือ1ลาย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราพร้อมกับห้องนอนที่มีโทนแบบสงบอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้โทนสงบเราต้องลายนี้เลยนะ Midnight Forest นะคะอีก1ลายค่ะเน้นความหวานของคู่รักนะคะอ่อนโยนด้วย Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนแบบนี้เหมาะมากๆกับคู่รักหวานแหววแบบนี้นะคะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะโปรแรงเลยรับเทศกาลปีใหม่กับ Amanda ค่ะเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem ดูโอ้เบดดิ้งเซตนะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่เลย11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีม

0: ล้ามซองครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจากวง My Eyes เพลงคลื่นค่ะ
1: We go.

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

0: งฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลด

0: โดยเมทิชา
1: เรียบร้อยนะคะหนุ่มเมืองเพชรจากชโยธนวัฒน์นะคะแล้วก็มีพี่เจตบอกว่าเพชรบุรีฝนตกครับผมแล้วก็มีสมุทรปราการบอกว่าฝนหยุดแล้วค่ะเมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันนะคะตอนที่ขับมาจากลำลูกกาเนาะก็ประมาณนึงเหมือนกันเอ้ยตกหนักอยู่ฝั่งลำลูกกาตกหนักอยู่ตอนขึ้นทางด่วนมาใช่เพราะว่าไม่กล้ามาทางปกติเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหายท่วมหรือยังเนาะมาได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะแขนออกเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอนาคตจะเกิดขึ้นหวังว่าเราจะแคร์ตัวเองมากกว่าคนอื่นเสมอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตราบใดที่การแคร์ตัวเองไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเรามีสิทธิ์ในตัวเองอย่าง 100% ค่ะอะไรที่เขาบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เขาเรียกว่า October Theory นะคะมันเป็นทฤษฎีเดือนตุลาคมเขาบอกว่ามันจะเจอสิ่งที่ดีนะคะอะไรที่มันแย่ในเดือนนี้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในเดือนตุลานั่นแหละใครที่มีแฟนแล้วแบบแบบว่าดูมันเหมือนจะไม่ดีมันจะอะไรอย่างนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องเลิกลากันไปนะคะบางคนอยู่คนเดียวโสดอาจจะเอ้ยมีแฟนขึ้นมาหรือว่าบางคนกำลังจะเริ่มงานใหม่ก็อุ๊ยได้งานนะคะบางคนที่คิดจะลาออกจากงานก็อ่ะก็เป็นเลิกที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเดือนตุลาคมนี้เนาะจริงๆมันก็ใช่ปะเพราะว่ามันเดือน30กันยาเป็นช่วงเกษียณราชการใช่ไหมเดือนตุลามันก็น่าจะต้องใช่แหละมันก็น่าจะต้องเป็นช่วงหนึ่งแบบนั้นเหมือนกันมาสาระดีๆกับน้องเมทิชานะคะวันนี้จะพูดเรื่องของการคอมเมนต์คอนเทนต์ต่างๆหรือว่าการแนะนำใครก็ตามบนโลกใบนี้เวลาที่เราไปเห็นว่าคนคนนี้ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือว่าทำอะไรที่เรารู้สึกขัดหูขัดตาขัดจิตขัดใจนะคะการที่เราจะไปเตือนใครเขาบอกว่ามารยาทเนี่ยมันมีได้แต่หาซื้อไม่ได้ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนมารยาทก็สอนไม่ได้ทุกชนชั้นนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมีความคิดแบบนี้เอาไว้ก่อนเป็นพื้นฐานนะคะคือการที่เราจะเตือนใครก็ตามนะคะให้คิดเสมอว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน5นาทีหรือ5วินาทีหรือเปล่า5วินาทีเช่นมีข้าวติดปากแล้วบอกว่าอุ๊ยข้าวติดแล้วแบบอุ๊ยสามารถปัดออกได้เลยเนี่ย5วินาทีเนี้ยเราสามารถเตือนเขาได้หรือถ้าแบบว่าเอ้ยต้มหูมันใหญ่ไปอ่ะเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเขากำลังแต่งตัวอยู่แล้วมันมีต้มหูเรียงรายอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะเราบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ไม่เข้ากับเธอเลยลองเปลี่ยนเป็นอันนี้สิแล้วเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอเคมันได้มันเปลี่ยนได้แต่ถ้ามันอยู่ในงานราตรีแล้วเขาใส่ต้มหูมาแล้วเราบอกเขาว่าเอ้ยต้มหูนี้ไม่เข้ากับเธอเลยนะแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนั้นอ่ะมันจะเปลี่ยนยังไงมันต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็มันต้องไปหยิบมาหาใหม่อ่ะอันเนี้ยแสดงว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องไปตำหนิติเตียนเขาในเวลานั้นมันไม่สมควรดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะออกจากปากเรานะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายใน5วินาทีนั้นหรืออย่างเช่นเธอซิปไม่ได้รูดเนี่ย5วินาทีรีบรูดก่อนมันได้ไงมันเปลี่ยนได้เลยแต่อะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้เช่นอุ๊ยเธอมีรอยสักอ่ะไปเอาออกซิไปเอาออกไปมันดูไม่ดีเลยมันดูน่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวมันจะไปรับราชการไม่ได้มันจะไปนู่นนี่ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตเขาตัดสินใจเองแล้วเขาเลือกเองแล้วไม่ว่าเขาคุณจะบอกเขายังไงคุณไม่ได้ไปจ่ายตังค่าแบบเลเซอร์เอาออกให้ละค่าเลเซอร์เอาออกนี่แพงกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยแปลว่าคุณพูดแบบไม่มีสติสัมปชัญญะในการเตือนคือเราเตือนได้แต่เราต้องให้เวลาเขาในการเตือนนั่นหมายความว่าการที่เราจะพูดต่อหน้าใครคอมเมนต์อะไรก็ตามนะคะเราจะต้องคิดเสมอว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวนั้นเลยอะสมมุติว่าคุณบอกว่าเลิกไปเถอะผู้ชายคนนี้ไม่ดีเลยเปลี่ยนได้เลยไหมล่ะโทรไปบอกเลิกทันทีได้เลยไหมล่ะ

เอาจริงๆเอาชีวิตจริงไม่มีใครสามารถอยู่ดีๆก็อ๋อเหรอเพื่อนแนะนำมาว่าให้ไปเลิกกับแฟนอ่ะโอเคฉันเดี๋ยวโทรฉันโทรไปบอกเลิกเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เขาต้องผ่านการกลั่นกรองผ่านการกลั่นกรองก่อนว่าเออมันจะต้องยังไงนะผู้ชายคนนี้คิดยังไงอะไรยังไงถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใครสักคนนะคะไม่แนะนำให้แบบพูดโพ่งตรงๆไปแบบนั้นภายใน5วิถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้อย่าพูดพอพูดไปแล้วเนี่ยเรากับเขาจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเออเนาะหรือแบบช่วยเลื่อนรถหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยเขาเลื่อนได้เลยไหมอ่ะถ้าเขาเลื่อนได้เลยก็โอเคแต่ถ้าเขายังเลื่อนไม่ได้เช่นเขาทำอะไรอยู่อย่างเช่นเขากำลังอุ้มคุณแม่เข้าไปส่งโรงพยาบาลข้างในประตูอยู่แล้วเราก็ไปยืนกลางว่าเลื่อนเดี๋ยวนี้คุณต้องมาเลื่อนเดี๋ยวนี้ฉันออกไปไม่ได้นะแม่เธอก็แม่เธอสิไม่ใช่แม่ฉันนี่อย่างเงี้ยหนูเห็นในคลิปวิดีโอแล้วหนูแบบโอ้อะไรยะเขาจะแบบอ่ะระหว่างคุณกับแม่เขาก็ต้องเลือกแม่เขาไหมล่ะเออแล้วคุณจะไปขอให้เขาเปลี่ยนให้เขาเลื่อนก่อนเวลามันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อ่ะเออดังนั้นเวลาเราจะแนะนำใครเราจะให้ความคิดเห็นอะไรกับใครนะคะคิดเสมอคิดในใจก่อนว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนั้นเลยไหมถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งพูดนะคะก็ฮึบเอาไว้นะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอยู่ดีๆมาแบบเอ้ยเมย์ไปตัดผมปะเออผมยาวเกินแล้ว หนูตัดได้เลยเดี๋ยวนั้นไหมล่ะ มีกรรไกรปะล่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เธอเขียนคิ้วมีกันดินสอเขียนคิ้วไหมไปเขียนตอนนี้เลยเขียนให้มันหนากว่านี้หน่อยสิอย่างเงี้ย คิดดูก่อนว่าเขาทำได้เลยไหมนะคะหรือว่าทำแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่ดุลพินิจบอกแล้วว่ามารยาทมันสอนกันไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมีดุลพินิจของตัวเองความหวังดีที่เขาไม่ต้องการมันก็หมายความว่าเราไปสอดเรื่องชาวบ้านเหมือนกันถ้าเราไปหวังดีอะไรกับเขานะสุดท้ายแล้วเราดูที่ตัวเองดีกว่าตัวเองเนี่ยเราทำอะไรดีไม่ดียังไงลองส่องกระจกก่อนนะคะส่องตัวเองก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเนาะบางทีชีวิตของเรายังต้องดิ้นรนทำงานทำการอยู่เลยเราจะไปแนะนำคนที่เขาแบบนู่นนี่นั่นว่าให้เขาทำตามอย่างเราอ่ะเขาก็ต้องดูแล้วว่าเออเขาอยากเป็นเหมือนเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากเป็นเหมือนเราเราพูดไปก็เท่านั้นบวกความหวังดีมันดีนะคะมันดีจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องดูที่ตัวเองก่อนน้องเมย์ก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ว่าใครไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอบางอย่างในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณพี่จะไปบอกให้เขาเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแบบต้องเอออย่างช่วงน้ำท่วมอ่ะเยอะมากเลยคำแนะนำ108,900แต่สุดท้ายแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆมันก็พูดยากเนาะพูดยากจริงๆอย่างน้องเมย์เงี้ยบางทีน้องเมย์ก็เผลอเลยพูดไปเหมือนกันว่าเออทำไมไม่ออกมาก่อนทำไมห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตอะไรเงี้ยน้องเมย์ก็พูดไปแต่เอาจริงๆแล้วน่ะเออพอย้อนกลับมาคิดดูดีๆ เขาก็ย้ายออกมาไม่ได้เดี๋ยวนั้นน่ะเนาะยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจ่อถึงหน้าบ้านแล้วเขาไม่ยอมย้ายออกมาอันนี้ก็อีกเรื่องนึงมันคือหน้าที่ของเราตรงนั้นที่จะต้องเกลี้ยกล่อมให้เขาออกมาอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะหรือถ้าเราเป็นคนในครอบครัวอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสั่งสอนลูกอันนี้โอเคเออแต่ถ้าเราเป็นคนนอกเราไม่รู้จักกันเราไม่ได้แบบไปสนิทสนมอะไรกับเขาก็คิดเสมอว่า5วินาทีเขาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะคะไปกันต่อที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะกับละหมาดอารมณ์เบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้ยแค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมธิชาค่ะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีจ้า
4: จ้า
3: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: พี่ชาติครับ
3: พี่ชาติครับพี่ชาติจากจังหวัดอะไรครับ
4: ตอนนี้อยู่ประจวบจังหวัด
3: นะ
4: มาทำงานที่ประจวบเนี่ย
3: โออยู่ประจวบนะพี่ชาติฝนตกไหมพี่ชาติ
4: ตอนนี้ตกไหมอ่ะ
3: ตกไหมล่ะ
4: ไม่ตกเลย
3: ไม่ตกหร
4: ออื
3: ออากาศร้อนไหมเล่า
4: โอ้ยว่าออกมาเห็นขูนจะแถวข้าวกล้วยเนี่ย
3: แล้วตอนนี้เตรียมนอนหรือยัง
4: นะ
3: จะนอนหรือยัง
4: เอาแบตไปต้องหาเห็ดอยู่เนี่ย
3: หาเห็ดอยู่รอได้เยอะไหมอ่ะ
4: ฮะ
3: ได้บ้างยังหรือยังเพิ่งออก
4: เพิ่งออกไป
3: อ๋อเพิ่งออกไปนะเก็บมาเผื่อบ้างสิ เก็บมาเผื่อหนูบ้าง
4: ฮัลโหล
3: จ๋า
4: ว่า
3: เก็บมาเผื่อบ้างเห็ดน่ะ
4: อุ้ยตอนนี้ไปอยู่ว่าโจบอยู่เดี๋ยวกลับไปเพชรเป้
3: รอก็ได้ก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: อ๋ออยากจะฟังเพลงคนไม่ใช่แฟนนะ
3: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เปล่า
4: ฮะ
3: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่เปล่าน
4: ั่นแหละนั่นแหละ
3: นั่นแหละบทงานเพลงจากตั๊กแตนนะ
4: ใช่ใช่
3: หมอเป็นใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: ขอให้คนชื่อรัตุลีท่านจอน
3: จ้าแล้วรัตุลีเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะ
4: ฮะ
3: รัตุลีเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะแฟนเลอ
4: แค่เขียงแหละ
3: เฮ้ยจ้าโอ้ยฟังละจักรจี
4: ว่า
3: ผมไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไง
4: ไม่รู้คือว่า
3: เฮ้ยอย่าเขินนี่
4: ใครหัวเราะอยู่ข้างนะ
3: ไม่หนูนี่แหละอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหัวเราะอยู่เนี่ยมันเขินมันเขินมันจะกระจี
4: เขินได้ไงอ่ะ
3: ก็มันจะกระจีอ่ะแบบอุ้ยผู้ชายขอเพลงให้ผู้หญิงด้วย
4: บ้าเลยต้องร้องขอเองก็ได
3: ้เออดีแล้วน่ารักดี
4: อื
3: มอืม
4: บูอยู่ประจวบ
3: เออรู้แล้วอยู่ประจวบนะ
4: เออ
3: น้องเมย์อยู่กรุงเทพตอนเนี้ย
4: ฮะ
3: น้องเมย์อยู่กรุงเทพ
4: แล้วคนที่ว่าเขาว่าที่ว่าเขาชอบเล่าลิขาน
3: อ
4: ะ
3: ใครยะ
4: เขาจะเล่าเมื่อไหร่มั้งอะ
3: ไม่รู้แล้วใครยะชอบอธิษฐาน
4: จ
3: ้ะใครชอบอธิษฐานอะไร
4: ที่ว่าเป็นดีเจที่ว่าเขาเล่านิทานอยู่อ่ะ
3: อ๋อที่เขาเล่านิทานพี่พิมดาเหรออ
4: ่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3: เขาไม่ได้จัดช่วงนี้นี
4: ่แล้วเขาจัดเมื่อไหร่อะ
3: เออนั่นดิจัดเมื่อไหร่นะลืมพี่พิมดาจัดตอนไหนนะเมย์ฮะ
4: สิบโมงให้รู้เรื่องจะได้
3: สิบโมงอ๋อพี่พิมดาจัดสิบโมง
4: สิบโมงเช้าแล้ว
3: เออสิบโมงเช้าแล้วตื่นไหวไหมเล่า
4: อุ้ย
3: เขาจัดพฤหัสกับศุกร์สิบโมง
4: สิบโมงเช้า
3: เออถึงบ่าย
4: สิบโมงเช้าถึงบ่าย
3: เออ
4: อุ้ยพอดีก็เข้าไล่อยู่พอดีเดือนนะ
3: บางทีก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มบ้างบางวัน
4: สองทุ่ม
3: ลุ้นเอาลุ้นเอา
4: เอาสองทุ่มเนี่ย
3: แล้วตะวันแล้วตะวันลุ้นเอา
4: เ
3: หรอแล้วไม่ติดน้องเมย์บ้างเหร
4: อจะรู้ไหมล่ะมีแต่นี่ฟังอยู่ไอ้แต่นี่ตะโลดอ่ะ
3: เดี๋ยวที่โทรมาเนี่ยรู้เปล่าว่าคุยกับใครอยู
4: ่ตะโลด
3: เดี๋ยวคุยเนี่ยที่คุยอยู่ตอนเนี้ยคุยกับใครอยู่
4: จะรู้ล่ะ
3: ดีเจคนเนี้ยที่คุยอยู่เนี่ยชื่ออะไร
4: จะรู้ไหมล่ะ
3: เอาแล้วโทรมาขอเพลงเขาแล้วไม่รู้ชื่อเขาเหรอ
4: เราเล่น
3: ชื่ออะไรชื่ออะไร
4: ฮะ
3: ชื่อหนูอ่ะหนูชื่ออะไร
4: ดีเจอะไรก็รู้ไป
3: เอ้ยเอาดีๆเนี่ยเนี่ยที่โทรมาเนี่ยดีเจชื่ออะไร
4: จะรู้ไหมล่ะ
3: เอ้ยเราโทรมาขอเขาชื่อเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรชื่อเมย์อะไรเร็ว
4: ๆ
3: หนูอ่ะหนูเนี่ยหนูเนี่ยชื่อเมย์อะไรเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาขอเพลงแล้วจำชื่อดีเจไม่ได้ไม่เปิดนะ
4: อ้าวจะรู้เรื่องไม่ต้องโทรกลับดิ
3: เอ้าก็หนูชื่อเมธิชาเนี่ยเมื่อไหร่จะจำได้
4: ก็นั่นแหละ
3: อ่ะตกลงหนูชื่ออะไร
4: นะ
3: หนูว่าชื่ออะไร
4: นิธิชา
3: เฮ้ยถูกเปล่าเหนื่อยวะ
4: ยอก
3: ยอกขอบคุณสรุปเอาเพลงชื่อเพลงอะไร
4: จ๋า
3: สรุปชื่อเพลงเอาเพลงอะไร
4: เลือกแต่
3: เปลี่ยนได้ไงเราเอาไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะ
4: จ้าได้
3: ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่เรามอบให้เพลงเนี้ยชื่ออะไรนะ
4: รัตุลีท่านจอน
3: ไม่เปลี่ยนคนนะ
4: ฮะ
3: ไม่เปลี่ยนคนนะรักเดียวใจเดียวเปล่า
4: โอ้ยสุดยอดเลยอะ
3: ให้มันได้อย่างนี้แล้วดีเจที่คุยอยู่ตอนนี้ชื่ออะไรหนูว่าชื่ออะไร
4: จำไม่ได้แล้ว
3: เอาอีกแล้วจำชื่อไม่เคยได้เลยยอกตลอดอะเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาไม่ให้ใส่หน้าใหม่แล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาไม่ให้ใส่หน้าใหม่แล้วนะจำชื่อดีเจไม่ได้น่ะ
4: ไม่รู้ดิ
3: เฮ้ยขนาดดีเจที่เล่านิทานยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยอยากฟังนิทานเขาน่ะ
4: ก็ไม่รู้ดิ
3: เหนื่อยวะโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนเร็ว
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มชาบู
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้อัยราอาห่า
4: และไอ้อัยรา
3: เอาใหม่และไอ
4: ้ฮะ
3: และไอ้อัยราอาห่าร สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติชุ่มคอ
3: โอ้ยทานง่ายชุ่มคอ
4: ง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยราอาห่า
4: อัยราอาห่า
3: ตกลงตัวเองชื่ออะไร
4: ชาติครับ
3: ชาติครับเห็ดที่จะไปเก็บเห็ดชื่ออะไร
4: ฮะ
3: เห็ดที่จะไปเก็บเนี่ยเห็ดชื่ออะไร
4: ฮะ
3: ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วขอบคุณที่โทรมานะคะ
4: คร
3: ับ ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
4: ครับ
3: โอ้ยมาสี่ผลงานเพลงในช่วงของพาเลทเพลงคิดที่4ภาคนะคะวันนี้มาเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยเราเป็นตัวสำรองนะเราก็ไม่ใช่คนของเขานะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: จอคิวฮิตวันนี้นะคะเป็นผลงานจากชอเล่ชะคัดพลสังกัดอิสระนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนี่ชอบตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วนี่ชื่อเพลงนะยาวเป็นประโยคเลยเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะก็แน่นอนนะคะก็แต่งเองร้องเองด้วยนะคะอยากฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันฟังหน่อยนะเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรชรัตน์ค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อย่าลืมขอกันเข้ามาเยอะๆที่4689400นะคะ

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายๆกับน้องเมทิชานะคะอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83.50 บาทค่ะคลองแงะ84 บาทนะจ๊ะจังหวัดตรัง84 บาทภูเก็ต84.50 บาทสุราษฎร์ธานี84.50 บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่84.10 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ89.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย78 บาทน้ำยาง83.50 บาทนั่นเองค่ะมีคนถามว่าขอเพลงได้ไหมน้องเมย์อุ้ยหมดเวลาแล้วนะสิหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปหมดแล้วหมดแล้วหมดเวลาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีพี่วิชัยด้วยนะจ๊ะมีคนบอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านปลอดภัยครับขับรถดีๆฝันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยนะครับนะเช่นกันครับนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวก่อนแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้มีไปอบรมแล้วก็เตรียมจะสอบผู้ประกาศแล้วอุ้ยตื่นเต้นนะให้คุณผู้ฟังช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะมีคนถามว่าน้องเมย์เปรียบเสมือนตัวเองเป็นอะไรเปรียบตัวเองเป็นหนอนก่อนยังเป็นหนอนอยู่ยังไม่เป็นผีเสื้อนี่ไงคุณผู้ฟังก็ได้เห็นตั้งแต่หนูยังเป็นหนอนแล้วค่อยๆกลายเป็นดักแด้ก็ยังไม่เป็นผีเสื้ออยู่ดีรอไปก่อนช่วงท้ายนี้นะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากพี่เทพอุเทนพรหมินทร์ค่ะพลานล่อเนื้อและเดี๋ยวแถมอีกหนึ่งผลงานเพลงนะกับมนต์ไสยโยกด้วยในค่ำคืนนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลข่าววันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองศรีสายขอเพลงฟังดูง่ายๆของบังโตซิลิฟูสนะฮะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะเป็นเพลงที่แบบอมตะมากๆนะครับผมตอนนี้ครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวประสุขครับพี่อะไรนะลีมาหรือเปล่านะครับโดยสบายดีเด้อนะครับสวัสดีครับทักทายกันเนาะพี่สุภาพนะครับพี่รัตวรรณพี่ช้างนะช้างลอยดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่คิวเองนะครับพี่สันทัศน์นะครับพี่ติ๊กใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับพี่แมวสาวชอบหลับนะครับสวัสดีครับผมพี่ติ๊กพระประแดงนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่อารมณ์ดีนะฮะสวัสดีครับผมขอเพลงคิดถึงของน้าหมูพงเทพด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุนชมบุรีในชั่วโมงแรกนะฮะทักทายนะครับผมน้องไบร์สวัสดีครับแล้วก็พี่รามิดาครับพี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมบูรณ์ตายนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะทักทายครับผมสบายดีนะครับเอาละฮะตอนนี้ครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับแม้ว่าจะเป็นโลกของผึ้งตามคำขอเมื่อวานนะครับก็ขอกันมาไว้ว่าวันนี้อยากจะฟังเพลงโลกของผึ้งนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับต้องสู้ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็วอไอมีรักเธอหมดหัวใจนะฮะจากเพียวๆนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์สักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม022481366ครับมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: วิ่งก่อน

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงคลื่นแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้อ้ายนะครับสี่สาวที่น่ารักนั่นเองนะครับผมจัดให้แต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับก็คือน้องแพรชนานะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เล็กสบายดีนะ
4: คร
3: ับ แถวสุราษฎร์ฝนตกไหมครับ
4: มันไม่ตกมาหลายวัน
3: นะไม่ตกหลายวัน
4: ครับไปตกในเมืองที่ส่วนมะ
3: นึกออกเลยแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ก็ยังกรีดยางสบายๆเนาะ
4: ครับยิ้มแต่ทุกวันตอนนี้
3: ดีแล้วเลยนะครับตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ก็คือน้ำท่วมของต้นยีนี
3: ครับผม
4: กำลังแก้ปวดไอ้ทุกคนที่สู้น้ำท่วม
3: ครับได้เลยครับผม
4: ตอนนี
3: ้โอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ในกทม.ก็ฝนตกหนักมากๆนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยนะที่ตอนนี้กำลังตกอยู่นะครับก็ขอให้มอบเพลงนี้แล้วก็สู้เป็นกำลังใจเนาะให้กับทุกคนเนาะ
4: ครับให้ทุกคนเลย
3: ครับได้ครับผมพี่เล็กครับเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: คร
3: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์นะฮะน้ำท่วมจากคุณอาสอนคีรีศรีประจวบครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมนะถ่ายชั่วโมงแรกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเน่เน่ไหนแน่มากนะฮะจากลุงแอดคาราบาวแล้วก็ฟิชเชอร์ที่ปานธนพรนะครับเพลงที่ดังมากๆเลยนะครับในยุคนี้นะครับก็เป็นเพลงที่บอกถึงน้องเน่เน่นะครับน้องเน่เน่เพิ่งไปชนะอะไรนะ AGT นะครับ American Got Talent นะครับก็เป็นเวทีระดับโลกนะครับเป็นสายร็อกเลยเอาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าน้องเขาก็แบบเล่นดนตรีมาตั้งแต่ 5-6 ขวบเลยนะครับแล้วก็สู้ชีวิตหลายๆอย่างนะครับก็นั่นแหละครับตามเพลงเลยนะฮะแล้วก็บทเพลงก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสมอจากอาปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีเกี่ยวกับฝนนะครับมีฝนระริมที่โคราชจากแสนนาการนะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับพี่เสกโลโซพี่เสือธนพลนะครับรักคงยังไม่พอนะครับทั้ง5เพลงครับจัดให้ครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Lifeอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าตักทองพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้เยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงพี่ดาวประสุขครับพี่สมบุญตายนะฮะพี่นิวัฒนะครับสวัสดีครับจากอำเภอสีคิ้วใช่ไหมครับผมนี่ทักทายครับผมสวัสดีน้องใบนะครับพี่ติ๊กพระประแดงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อารมณ์ดีนะฮะทักทายครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงวันที่สองนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเอาละครับตอนนี้

0: สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95พี่สาวครับพี่อารมณ์จากพัทลุงนะครับตัดยางได้ค่ะนี่แล้วก็รักทายครับพี่พินโยครับพี่เออินทิราพี่ขนมถังแตกบอกว่าฟังจากตลาดสดพัทลุงนะคะนะครับพี่ดาวประสุขครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่สว่างครับพี่เอกชัยครับพี่สรศักดิ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยครับไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับไอ้มิตรชัยนั่นเองนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับบอนวีมารายงานตัวแล้วนะครับคุณพี่โอเว่นนะฮะพี่สุวรรณีครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ถนอม
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ถนอมโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
1: อยู่ภูเก็ตครับผม
0: อ้าวอยู่ภูเก็ตนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า
1: แล่นรถขยะอยู่เทศบาลครับ
0: แล่นรถขยะอยู่ที่เทศบาลนะครับผม
1: คร
0: ับ แล่นถึงประมาณกี่โมงครับวันนี
1: ้ก่อนเที่ยวสุดท้ายแล้วครับกำลังมาสิมาล้างรถแล้วก็เมื่อพักผ่อนครับ
0: ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บจะได้ไปพักผ่อนเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
1: อันเบาวอนของน้องเมธิชาครับ
0: วาวอนเมธิชาเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: แล้วพี่ถนอมครับไปอยู่ภูเก็ตมานานหรือยัง
1: อยู่7ปีแล้วครับเจ็ดโมเมนต์10กว่าปีแล้วแต่ว่าเฮ็ดงานหลายหม่องแล้ว
0: เฮ็ดงานหลายหม่องแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะครับผมแล้วตอนนี้พูดภาษาใต้ได้ยังเนี่ยอยู่7ปีแล้ว
1: ท่านเป็นคร
0: ับ โอ้ยเสียดายเนาะไม่งั้นพี่ถนอมเนี่ยคุยทั้งภาษากลางภาษาอีสานภาษาใต้ได้นะ
1: ก็โอ้จักแม่เป็นบางครั้งแต่ว่าพอเก่ง
0: เข้าใจเลยนะครับเพราะว่าสำเนียงมันแตกต่างกันเยอะเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะวอวอนจากน้องเมธิชานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: บอเคยจะเสีย
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ถนอมเดี๋ยวพูดตามผมนะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยารา
1: และไอ้อัยารา
0: อาฮ่า
1: อาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยาราอาฮ่า
1: อายาราอาฮ่า
0: ครับผมขอบคุณมากมากครับพี่ถนอมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: รักษาสุขภาพนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับพี่ถนอมนะครับนะเป็นผู้บ่าวอีสานนะครับไปอยู่ไปสู้ชีวิตที่ภูเก็ตนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะ4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้แล้วกันผมขออนุญาตเอาเพลงของน้องเมย์ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าทำนองค่อยขึ้นแล้วกันเนาะเอาเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ก่อนนะครับขอโทษที่คิดถึงครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องบทเพลงดีกว่านะฮะทั้ง4เพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจะขาดนะครับพี่ชายโยธนวัฒน์นะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จะคุณแม่เจนเจินและก็ว้าวอนนะครับจากน้องเมธิชาเพลงโจทย์ของเราประจำวันนี้นะครับขอโทษที่คิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ฮะ4เพลงจัดให้ครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95ครับพี่สุวรรณีพี่สุภัตราไอ้กว้างนะครับไอ้กว้างพี่สายฝนนะครับพี่แมวภูวการพี่สาวคามพี่วันวิสาพี่จินดาพี่ดาพระสุขพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับผมวันนี้จอคิวฮิตของเรานะฮะคือเพลงอะไรขอดูซิวันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับนวลนวลนะฮะเพลงนวลนวลเอ่ยนะครับจากยุ้ยมานศักดิ์ครับสังกัดเฟรนด์มิวสิกคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพลินเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีครับไอ้กว้างนะฮะไอ้มิตรชัยนะฮะจัดให้นะครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่สังสุราชทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูพินพี่ดาวประสุขพี่แดงใจดีพี่ณรงค์พี่ชมพี่ชัยยุทธพี่สาวขามพี่สุดใจทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์นะครับที่น้องเมย์เนาะ022481366นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้รอวันฉันรักเธอนะครับจากพี่ออสคิริบูรณ์นั่นเองนะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงน่าจะยุคประมาณเดียวกันเนาะหลังจากเพลงนี้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะเบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะสี่เพลงจบไปนะทั้งออนไลน์ฮิตและฮิตสตอรี่ไปเลยนะครับยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะพอได้เสียวจากน้องเนสพอนำนาจนะครับแล้วก็ฮักพอกำการนะครับจากถาคณิตแล้วก็เป็นหยังคือบ่ลืมนะฮะจากน้องแบมไพลินแล้วก็จือบอจากน้องก้านตองทุ่งเงินนะครับทักทายครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับยายออสสามย่านสวัสดีครับผมบอกว่าขอออกก่อนนะคะจะไปเปิดร้านขายของจ้านะครับขอให้ขายดีๆนะครับพี่สาวขามคุณยายพอเพียงพี่ชื่อชนุพงศ์นะฮะทักทายครับพี่อะพี่วาริอะมาแล้วนะครับพี่ไทรัตแตงโมพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่ศรีวัยสวัสดีพี่พรณภานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าก็ฟังเพลงสบายสบายกันมาแล้วเราไปฟังเพลงสบายสบายก่อนนี้อีกสัก3เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลากับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทองทองและโรคเหน็บชาขาโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับผมจัดไป3เพลงนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเพลงสบายๆนะฮะมีคิดถึงบ้านเกิดนะครับจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็ตลกนะฮะบทเพลงของพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับแล้วก็30ดังแจ๋วนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนะฮะ3เพลงสบายๆเหมือนที่บอกไปนะครับผมทักทายกันนะฮะสวัสดีครับมีใครบ้างฮะเนี่ยสวัสดีพี่แมวผู้การพี่อุทัยวันสวัสดีครับพี่สุภัตราพี่จุ๊บแจงคุณพี่บุญเรียนนะครับพี่ปราโมทนะฮะพี่บุญเรียนนะฮะบอกว่ากำลังก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวไปถวายพระที่วัดทุกเช้าจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามาทักทายกันเนาะสวัสดีไปถึงพี่วรวรรณครับพี่กฤษชมนนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่พิเศษนะครับผมสวัสดีครับพี่สาวขามยายออดสามย่างพี่ธีรพงศ์นะฮะพี่อิริสาบอกว่าวันนี้คุณหารอากาศเย็นนะครับพี่สุนีนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็เหมือนกับฝนตกนิดๆหน่อยๆนะฮะก่อนที่ผมจะมาจัดรายการนะครับแบบปล่อยๆยังไม่หนักมากนะครับนั่นแหละฮะก็หวังว่าจะไม่มีฝนนะครับแต่ว่ากรมอุตุใช่ไหมครับก็แจ้งมาบอกว่าอาจจะยังมีฝนอยู่นะฮะประมาณอีกสักประมาณ 3-4 วันนะครับก็ขอให้ไม่หนักมากเนาะเพราะว่าพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับก็เดือดร้อนกันเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็ขอให้นั่นแหละแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ตั้งรับให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
5: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ทักทายกันนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้ก็ตามคำขอนะครับบทเพลงจากน้องเก๋วันทการสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับจะไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะสวัสดีพี่เพ็ญประภาพี่จิรเดชพี่ลำดวนเจ้านะครับอ้าวคนเมียงมาเยอะเลยคนเมียง นะคนเมียงเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สาวค่ะบอกม่วนเจ้านะครับพี่วนาทิพย์นะครับพี่เยเฮอมาละเฮอนะฮะมาละพี่คณิตนะฮะสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าผู้บ่าวเสื้อขาวนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบผู้บ่าวเสื้อขาวใช่ไหมนั่นสิสงสัยต้องใส่เสื้อสีขาวมาทุกวันซะละ สวัสดีพี่บุญเรียนนะครับบอกว่าเริ่มหนาวแล้วจ้าพี่บุษยานะครับนั่นแหละครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะช่วงนี้พอฝนตกหนักๆปุ๊บใช่ไหมมันก็อาจจะมีการอากาศเปลี่ยนแล้วนะครับจากหน้าฝนก็ไปสู่หน้าหนาวขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะฮะที่สำคัญนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าเวลาเดิมเช่นเคยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมแล้วนะคะ5:11 นกับเช้าวันใหม่วันนี้วันอะไรวันพุธแล้วเนาะลืมวันลืมคืนวันพุธที่7ค่ะตุลาคม2569กลับมาเจอกันนะคะในช่วงเวลาเช้ามืดแบบนี้แต่ว่าหลายท่านบอกว่าอุ๊ยก็ตื่นตั้งนานแล้วบางท่านก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะตัดยางกรีดยางใช่ไหมบางท่านก็ไปขายของนะคะอาชีพก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางท่านก็เป็นแม่ค้าบางท่านก็เป็นชาวสวนชาวนาชาวไร่ก็สวัสดีทุกชาวแล้วกันนะคะชาวอสมทด้วยค่ะทั่วไทยเลยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะกลับมาเจอกันมีเพลงมีข่าวมาฝากนะคะโดยเฉพาะข่าวพยากรณ์อากาศหลายคนบอกว่าแต่ละวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะจำเป็นต้องติดตามว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนบ่อยนะคะจังหวัดที่จะมีฝนถล่มมากน้อยแค่ไหนก็แม่นยำอยู่นะคะก็เป็นการเตือนเพื่อได้มีการรับมือแล้วก็ป้องกันนะคะป้องกันก็คือทรัพย์สินที่อยู่นอกบ้านหรือว่าที่อยู่ในที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าป้องกันไม่ให้ฝนตกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเจอโดยเฉพาะวันนี้วันที่7แล้วเนี่ยที่จะหนักอยู่ก็คือภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางรวมถึงภาคใต้นะคะ3ภาค3ภูมิภาคนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือนะคะภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคกลางตอนบนประกอบกับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะหนักเหมือนเดิมในหลายจังหวัดนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะในช่วงอีก2วันค่ะวันที่9ไปรุ่นเลยจนถึง13ที่กรมอุตุบอกว่าต้องระวังมากที่สุดเลยคือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลและภาคใต้นะคะในระหว่างนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะหรือปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะหนักถึงหนักมากด้วยนะคะบางแห่งนะอันนี้ก็ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่คาดว่าจะหนักอยู่นะคะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากค่ะอันนี้ฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากกาญจนบุรีราชบุรี

0: นบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้ก็ไล่ลงมาตั้งแต่เพชรบุรีนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงอีเว้นนครเหรอคะไม่หนักวันนี้นครตกแต่ไม่หนักเท่ากับประจวบชุมพรสุราษฎร์พัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสระนองและตรังนะคะก็นครศรีธรรมราชก็จะเบากว่าจังหวัดอื่นนะคะนี่ที่หนักนะก็นี่ถือว่าเป็นการประกาศฉบับที่11ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันนี้ที่อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้รับทราบกันเป็นข่าวแรกเลยเนาะตอนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนหน้านี้ก็ยังคงหนักอยู่หลายพื้นที่นะคะอังวันนี้น้องเมย์อยู่เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลย022481366ของเรานะคะที่บอกว่าหนักอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมครม.ใช่ไหมคะทุกวันอังคารก่อนเข้าสู่วาระการประชุมปกติก็มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกและกระทรวงที่เกี่ยวข้องถึงการช่วยเหลือเยียวยาการเตรียมฟื้นฟูเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกันทุกกระทรวงซึ่งที่ประชุมครม.นั้นมีมติประกาศพื้นที่ในการจ่ายเงินของผู้ประสบภัยนะคะเป็นการช่วยเหลือในสมุทรสงครามค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็แย่เหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะปลูกพวกพืชเศรษฐกิจเยอะนะอย่างมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเตี้ยนี่แหละค่ะก็ปลูกที่นั่นเยอะเห็นภาพมะพร้าวจมน้ำหรือยังคะก็ถ้าจมหลายวันมันก็ตายเหมือนกันเนาะเหมือนกับทุเรียนนั่นแหละค่ะ7วันนี้ไปแน่ๆมีปัญหาแน่นอนสมุทรสงครามนี่เป็นคือประสบภัยก่อนปีงบประมาณใหม่จากเดิมครม.เนี่ยเขามีมติประกาศเขตภัยพิบัติและการงบไอ้ 4,700 ล้านเอาไว้สำหรับการเยียวยาให้เมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อว่าให้ช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคือต้องเยียวยาแบบครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มสมุทรสงครามก็ไปอีก1จังหวัดค่ะที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีได้แจ้งใช้เวลาหารือการสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศเป็นชั่วโมงเลยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ากว่า1ชั่วโมงด้วยซ้ำก็เป็นการเน้นย้ำเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็จะให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือบริการรถยกนะคะรถอะไรรถสไลด์เหรอรถยกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถยกรถอ่ะคือบางคนก็จมน้ำอยู่หลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้คิวอันนี้เห็นบอกให้กระทรวงคมนาคมช่วยฟรีนะแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงอันนี้คร่าวๆเมื่อวานนี้ช่วยเหลือบริการรถยกให้กับประชาชนที่รถน้ำท่วมอยู่ฟรีส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ช่วยเรื่องการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำนะคะแล้วก็เรื่องการเยียวยาก็ต้องเมื่อวานนี้เราได้คุยเรื่องความยุ่งยากของขั้นตอนรับเงินเยียวยาเห็นบอกว่านายกพูดแล้วนะคะว่าต่อไปขอให้ลดความยุ่งยากของขั้นตอนการจ่ายเยียวยาสักหน่อยได้ไหมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนจะต้องเตรียมอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะในแต่ละรอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะได้ทันท่วงทีนะไม่งั้นเนี่ยโอ้ชาวบ้านทุกระเรียกว่าคือทุกระทมใจอ่ะเอาจริงๆเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะต้อง เตรียมอะไรกันไปถึงไหนแล้วบางบ้านน้ำท่วมหมดเอาเอกสารหลักฐานอะไรมาจากไหนนั่นก็คือรู้อยู่ว่าเนี่ยอำเภอนี้ตำบลนี้มีน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะคะจริงๆก็ไม่น่าจะยากนะถ้าเป็นมองมุมเรานะถ้าจ่ายเป็นรายหมู่บ้านไปเลยไหมยังไงมันยากมากเนาะเนี่ยค่ะส่วนที่หนักอยู่อีกจุดหนึ่งตอนนี้บางน้ำเปรี้ยวนะคะท่วมเลยค่ะบางน้ำเปรี้ยวมวลน้ำจากนครนายกไหลมาสมทบโอ้โหสูงเป็นร้อยเมตรเลยนะคะฮะเดี๋ยวสูงยังไงเป็นร้อยเมตรขอโทษทีไม่เห็นว่ามีจุดเกือบสองเมตรไม่ใช่ร้อยเมตรตายน้ำอะไรท่วมสูงร้อยเมตรนะคะจะอยู่กันยังไงล่ะคะน้ำท่วมร้อยเมตรเนี่ยสูงเกือบ200เมตรนะคะเมตรกว่านั่นแหละนี่คือบางน้ำเปรี้ยวนะขณะนี้นะคะไม่รู้ว่าจะอ่วมยังไงแล้วค่ะเป็นมาหลายวันแล้วนะฉะเชิงเทรายังน่าห่วงนะคะพื้นที่เพราะว่าทุกอำเภอที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีน้ำท่วมสูงหมดเลยค่ะบางน้ำเปรี้ยวเมื่อวานนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามวลน้ำจากนครนายกไหลเข้ามาสมทบเพิ่มแล้วก็โดยเฉพาะตำบลดอนเกาะกาหมู่ที่10กับหมู่11นะคะที่มวลน้ำมาจากนครนายกไหลลงสู่คลอง6วาเข้าท่วมบ้านเรือนโอ้โห400กว่าหลังคาเรือนนะคะตอนนี้ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงกันก่อนประมาณ 60% แล้วอะค่ะอยู่ไม่ไหวศูนย์พักพิงอยู่ที่วัดสุนทรพิชิตตารามนะคะส่วนคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องอยากเข้าบ้านอะหรือบางบ้านก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะยังสามารถขึ้นบนชั้น2ได้นี่ค่ะเส้นทางเข้าหมู่บ้านก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะประมาณ 40-50 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะกระบะยกสูงก็ได้ทางเข้าบ้านด้วยประชาชนจุดที่อยู่ติดกับริมคลองน้ำสูงเป็นเมตรเลยค่ะอันนี้ไม่สะดวกไม่เสี่ยงนะคะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าที่นี่ยังไม่สูงมากนะน้ำเนี่ยนะคะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้แหละค่ะมวลน้ำจากนครนายกไหลมาเป็นจำนวนมากน้ำก็เลยสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนแบบเร็วมากเนี่ยค่ะบางครอบครัวก็เหมือนกับที่อื่นก่อนหน้านี้เก็บของไม่ทันทรัพย์สินบางส่วนก็ถูกพัดไปกับน้ำเนี่ยโอ้โหแต่บางบ้านเนี่ยค่ะปลั๊กไฟอื้อหือก็ต้องจัดไฟอ่ะอพยพก่อนถ้าตัดไฟจะอยู่ไม่ได้นะคะต้องอพยพออกจากบ้านเพราะว่าจะอยู่ว่าไฟดูดนะคะอันนี้ต้องระวังที่สุดเลยตอนนี้นะคะเรื่องของไฟเพราะว่าถ้าปลั๊กมันอยู่ต่ำน้ำมาท่วมนี่นะคะตอนนี้อ่วมจริงๆนะคะสำหรับที่บางน้ำเปรี้ยวค่ะจริงๆทุกอำเภอแหละของฉะเชิงเทรานะคะแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงนะคะทั้งร่อง
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีผู้ฟังค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะโอ้ยก็เป็นห่วงบางน้ำเปรี้ยวนะคะตอนนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยค่ะทั้งร่อง
1: โอ้โหเขาบอกครบทั้งทุกอำเภอของพื้นที่จังหวัดนะพี่แม้แต่ตัวอำเภอเมืองก็เริ่มเข้าแล้วเนาะ
0: ค่ะเนาะโอ้จุดๆเลยไม่รู้จะต้องดูแลช่วยเหลือกันยังไงบรรยากาศแบบนี้ก็ถ้าเบื้องต้นอย่างที่บอกนะคะบ้านไหนที่น้ำเข้าเริ่มเข้าตัดไฟก่อนเลยนะคะอันตรายแน่
1: ครับ
0: ตัดไฟมันจะอยู่ข้างล่าง
1: รู้สึกว่าหน้าใหม่สายหน้าใหม่เราก็นี่ก็จะเรื่องน้ำท่วม
0: มาแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วรับกันเลยนะคะ
1: ครับ
0: บอกข่าวเล่าความสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เป็นอะไรคร
2: ับ คุณสวรรค์เพิ่งฟูครับ
1: คุณสวรรค์พี่สวรรค์
2: ครับอยู่ทางน้องจอครับ
1: เป็นยังไงบ้างพี่อยู่แถวไหนพี่น้ำท่วมแถวไหนครับพี่
2: เราน้องชมน้องจอหมดเลยจากที่ระบายน้ำมาจากคอนยกเข้าไป
0: ใน
2: มัน
0: ใกล้ใกล้กันทั้งจ
2: อครับมันผ่านมานะครับนี่ครับน้ำเริ่มเน่าแล้วมันแบบมันไม่ยุบทีนิดทีนิดสองวันขึ้นทีเป็นตอโอ้โหเวลายุบทีนิดทีนี้น้ำมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะน้ำมันไม่ละ ขาระบายมาจากทางนครนายกแล้วพอแสนแสบออก

0: จอกคลองจอกก็ผ่านมาทีออกหุ่นละกระบังอ่ะวันนี้น้ำก็ลึกน้ำก็เน่าก็ยังไม่มีใครแบบยังไม่มีใครมาดูแลนะครับก็ต่อไอ้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใครมาช่วยเหลือ
0: ดูแลมาเลยอ่ะ
2: ตอนนี้ประมาณ
1: ที
2: ่คือเข้าบ้านไหมน้ำเข้าบ้านใช่ไหมพี่ตอนนี้
0: ต้องเราสั่งปั๊มดูดไว้อยู่ตลอดเวลาเลย4ตัวดูทั้งวันคืนดึงไฟไม่ได้เลยต้องเสียไปนั้นนั้นน้ำท่วมแต่บ้านถังค่ะตู้เย็น2ใบแล้วก็ตู้ซักผ้า3ใบแช่น้ำหมดเลย
1: ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วสำนักงานเขตมีเจ้าหน้าที่มีเรือมีอะไรปภ.ของเขตเข้าไปบ้างหรือยังคะที่ผ่านมา
0: ไม่มีครับหน่วยงานอะไรยังไม่มีเข้ามาทั้งหมดเลยครับ
2: โอ้โหครับในหมู่บ้านนั้นหรือว่า
0: น้ำเริ่มเน่าอ่ะ
2: กี่บ้านกี่หลังได้ครับในแถวนั้นของบ้านพี่ถวันแถวนั้น
0: หมู่หกประมาณ70กว่าหลังแล้วครับ
1: โอ้ท่วมทุกบ้านเลยใช่ไหมคร
0: ับท่วมหมดครับ
1: ค่ะ
0: ขึ้นที่25ขึ้นโอ้ขึ้นเป็นคืบผมก็ตื่นตีสี่ตื่นแล้วตื่นมามองนั่งบนโต๊ะนั่งมองน้ำยุบมันก็ยุบโอ้ไม่ยุบน้อยจัด
1: มันยุบแค่นิดเดียว
0: ครับแต่เวลาขึ้นเยอะ
1: โอ้ตอนนี้น้ำก็เริ่มเน่าเหรอคะพี
0: ่ครับน้ำมันดำแล้วเน่าเหม็นอยู
1: ่โอ้วันที่ร่มเก้าในตอนนี้ร่มเก้าเริ่มเข้าบ้านได้แล้วนะคะร่มเก้าเมื่อวานนี้
0: โอเคกองโกถนนต้องวิ่งน้ำยังลึกอยู
1: ่อ๋อค่ะค่ะ
0: น้ำก็ค่ะน้ำลึก
1: ปภ.หนองจอกใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับ
1: ไปช่วยดูแลหน่อยพี่บอกพี่กัดอีกทีนึงได้ไหมหมู่บ้านอะไรนะ
0: หมู่บ้านลำปะคีหมู่หกครับ
1: ลำปะคีหมู่หก
0: ครับหนองจอก
2: เขียนหนองจอกโอ้
1: เขียนหนองจอกคุณ
0: ก็ไม่ได้ไปนะจากนครนายกแสนมันก็ออกหนองจอกหนองจอกมันก็ผ่านมาลำบากขี่ออกแล้วก็บังเลยอันนี้น้ำมันไม่ไปไหนนะมันมาจากทางบนหมด
2: พี่ตะวันแล้วพี่กินข้าวหากับข้าวยังไงอะครับ
0: ก็เอาแพเรือทอไปติดถนนแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปซึ่งนอก
2: อ๋อเราได้เรามีแล้วบ้านเราพอจะมีแพมีเรือที่จะออกไปได
0: ้ครับแต่เป็นของประชาชนนะไม่ใช่ของส่วนราชการหรอก
2: ส่วนความช่วยเหลือถุงยังชีพอะไรยังไม่เข้ามาเลย
0: ยังไม่มีครับ
2: ศูนย์อพยพหรือว่าศูนย์รับบริจาคอะไรนี้เขามีไหมของเขตหนองจอก
0: ตอนนี้ศูนย์อพยพไม่มีนะครับไม่มีอพยพ
2: โอเคเขาทำอะไรคะเนี่ยโอ้
1: ฝากเลยเจ้าหน้าที่ฝากนะคะยังเหมือนเป็นหมู่บ้านตกสำรวจไหม
0: ยังไม่มีใคร
1: ไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านก็จมน้ำอยู่ไม่มีศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอะไรเหรอคะพี
0: ่ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีก็คืออยู่บ้านตัวเองกันอยู่แต่น้ำก็ยังท่วมหนัก
0: ตู้เย็นพวกอะไรแช่น้ำยังอยู่ปกติเพราะมันไม่ทันก็ต้องเราปล่อยเลยทำเลยน้ำมันน้ำลึก
1: ค่ะนะได้ค่ะได้ครับหนองสำนักงานเขตนะคะ
2: หมู่หกครับผม
1: ช่วยอันนี้สำนักงานเขตน้องลูกนะเบื้องต้นก่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะ
2: ครับ
1: ตัวเนี้ยช่วยไปดูแลหน่อยหมู่ที่หกนะพี่นะ
0: ครับผมก็ทำการเกษตรอยู่เนี่ยจมน้ำหมดเลยในสวนไม่เหลืออะไรเลยน้ำมันลึก
2: แต่ถนนเส้นหลักในหนองจอกแถวนั้นนี่เริ่มวิ่งได้แล้วใช่ไหมพี่ตัวถนน
0: แต่ฉลองกรุงน้ำลึกอยู่
2: เส้นฉลองกรุงน้ำลึก
0: ครับ
1: ค่ะพี่ตักตาก็นะคะขอให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โดยเร็วนะพี่นะ
0: ครับไม่มีสสมาเลยคนสส
1: ยังไม่มีจริงพี่ก็บอกต้องทำไงล่ะโอ้ป่า ค่ะได้พี่ขอบคุณนะคะแล้วก็สู้ๆกันต่อนะพี
0: ่เขาฟังเพลงกันนั่นเลยครับเพลงน้ำท่วมเลยครับ
1: น้ำท่วมนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอโชคดีพี่น้ำลดโดยไวครับ

0: ไม่รู้ว่าจะต้องเราพูดย้ำทุกวันเลยนะว่าเนี่ยมันเหมือนดีมันเหมือนดีท้าไปหมดในทั้งเรื่องเนาะ
1: ครับผมแล้วมันคือน้ำท่วมเนี่ยก็ว่านะโอ้โหหนักแล้วนะไม่มีใครเหลียวแลนี่หนักกว่า
0: ใช่ไ
1: ม่มีแล้วคือมันไม่รู้ทางออกอะว่าเราแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเขตจะเริ่มเอาเครื่องสูบน้ำมาเริ่มสูบออกจะเริ่มมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เออยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปค่ะยังไม่มีจริงก็น่าเห็นใจที่สุดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะบางพื้นที่เนี่ยคือชาวบ้านนะเขาไม่เดือดร้อนนะเขาก็พยายามจะอยู่ของเขาเนาะไปอยู่ให้ได้อ่ะอยู่ให้ได้จะไม่มีน้ำไม่มีไฟก็อดทนไปก่อนนะแต่ว่าพออันเนี้ยโอ้โหมันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะน่าเห็นใจมากมากนะคะค่ะก็ต้องฝากนะคะเจ้าหน้าที่นะขอให้คือบางคนบอกว่าอุ้ยต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่หน่อยบ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ค่ะคุณไม่ออกเลย
1: ครับผมเนาะครับก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เราต้องคิดอย่างนี้กันแล้วก่อนนะเชื่อเหลือตัวเองไปก่อนให้ได้นะครับน้ำมันหาทางลงอยู่ครับผมพี่ชีพว่าบางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมหนักนะใช่ไหมตอนนี้เนาะ
0: เปรี้ยวเมื่อกี้

0: เนี่ยก็ใกล้ๆในหนองจอกนะฉะเชิงเทราเท่านั้นนะเมื่อวานเห็นพี่ที่อยู่ฉะเชิงเทราบอกว่าเนี่ยตอนนี้วัดหลวงพ่อโสธรนะเขาก็ติดริมน้ำนะเขาป้องกันอย่างเต็มที่นะตอนนี้ระดับน้ำเขากลัวน้ำจะเริ่มเข้าพื้นที่วัดแล้วนะครับเขาก็กลัวกันอยู่นะฮะเนาะที่ฉะเชิงเทรา
1: เนาะหนักยังหนักอยู่นะคะในหลายจุดหลายพื้นที่มวลน้ำมาจากที่อื่นด้วยนะคะก็ยังหนักหนาสาหัสนะคะเมื่อวานคือพอเห็นเราเห็นภาพอันนี้จุกมากเลยเมื่อวานมีพ่อแม่อันนี้อยู่ที่คูยายหมีสนามชัยเขตฉะเชิงเทรานี่แหละสองผัวเมียพ่อแม่เลยแหละพาลูกชายใส่กระมังลอยฝ่ากระแสน้ำน้ำก็สูงประมาณเดือนอกกันน้องดงนะคะเพื่อพาลูกไปหาหมอค่ะหมอนะแล้วน้ำมันท่วมเป็น10วันแล้วอ่ะนะคะในชุมชนอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยแถวหนองจอกเนี่ยก็ใกล้ๆกันแหละหนองจอกกับเชิงเทรามันติดกันเนาะยังสูงถึงอกอ่ะจุดเสี่ยงก็ตรงสี่แยกลมโชยตรงนั้นเพราะว่าน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะคะก็เลยจัดทีมเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงนะคะเห็นภาพเลยมีคนถ่ายเอาไว้พ่อแม่เอาลูกใส่นั่นแหละตะลมังออกมาน้องเนี่ยเป็นออทิสติกนะคะอันนี้หมอนัดมาลอยตามน้ำหลากมาเลยค่ะพอดีเป็นไข้สูงด้วยนะคะก็เลยเป็นภาพที่แบบหลายคนบอกโอ้โหใจบางคนบอกน่าเวทนาจริงๆในสถานการณ์แบบนี
0: ้
1: ใส่กระมังมาใส่อะไรมาก็นั่นแหละตามมีตามเกิดช่วงนี้นะคะ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: หมอนัดเนาะจะไม่มาก็ไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: ที่เกาะเกร็ดนี่ก็หนักนะครับมีคุณยายวัย73นะฮะลุยน้ำระดับหน้าอกนะท่วมถึงอกแล้วนะคุณยายวัย73นะฮะเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บของเพราะว่าที่บ้านเนี่ยออกมาตอนนั้นเนี่ยก็ว่าหนักแล้วแต่ไม่คิดว่าจะหนักเท่านี้ตอนนี้ยกของขึ้นที่สูงแล้วกลัวจะไม่พอก็เลยกลับเข้าไปดูอีกนะครับโอ้โหคุณยายเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยทำหน้าที่เก็บเงินอยู่ที่เรือข้ามฟากนะจากทางฝั่งไปเกาะเกร็ดเนี่ยนะฮะนะคุณยายบอกโหน้ำขึ้นตลอดเลยเกาะเกร็ดเนี่ยนะตัวเองก็อาศัยอยู่ตามลำพังลูกๆเนี่ยนะฮะออกแยกย้ายกันไปทำงานหมดก็ต้องคอยเฝ้าอยู่ที่บ้านมี2ชั้นนะตอนนี้ข้าวของก็ยกขึ้นสูงแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินลุยน้ำที่ดูไว้อายุ73แล้วต้องลุยน้ำหน้าอกระดับหน้าอกเข้าไปดูบ้านนะแต่เกาะเข็ดนี่เขาก็ท่วมบ่อยจนต้องทำสะพานไม้กันไว้ให้เนาะแต่ปีนี้ยังไม่มียังต้องเดินลุยน้ำกันอยู่นะครับ
1: เจอหนักหนาสาหัสจริงๆนะหลายพื้นที่มาก
0: อีกบ้านหนึ่งแล้วพี่อีกบ้านหนึ่งนี่อยู่ฝั่งปากเกร็ดนะฮะคนนี้อายุคุณยายคนนี้อายุ74ทีนี
1: ้
0: ไม่ยอมย้ายอันนี้ตามที่ท่านนายกบอกเลยคือไม่ยอมย้ายเพราะอะไรห่วงหมาแมว25ชีวิตแกเลี้ยงไว
1: ้
0: โอ้เลี้ยงไว้25ตัวทั้งหมดนะครับทั้งหมาทั้งแมวรวมกันแกก็เลยไม่ยอมไปไหนเลยทีนี้นะเพราะเลยแบบเนี่ยฮะเพื่อนบ้านอะไรเขาไปกันหมดแล้วนะก็พยายามชวนให้คุณยายเนี่ยออกไปด้วยกันก่อนแกไม่ไปแกบอกไม่ไปห่วงหมาแมวมันแล้วอยู่ปากเกร็ดนี่คืออยู่ริมน้ำนะครับอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาก็เลยมีความเป็นห่วงกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นสูงกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะลำบากไม่ไปยังไงก็ไม่ไป

0: ถึงขนาดไปนอนบนตู้เย็นแล้วก็เอาตู้เย็นมาติดกับเครื่องซักผ้าพี่แล้วก็นอนบนตู้เย็นกับเครื่องซักผ้า
1: โอ้โห
0: เพราะน้ำท่วมเตียงไปแล้วอ่ะ
1: โ
0: อ้ดูสิแต่แกไม่ไปอ่ะห่วงหมาห่วงแมว25ตัว
1: เออ
0: เอาก็นะขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยตอนนี้เทศบาลก็เข้าไปดูแลละนะครับรู้แล้วว่ามีบ้านคุณยายคนนี้อยู่ก็พยายามที่จะปรุงหาอาหารเข้าไปให
1: ้ตู้หมาแมวจะออกมาเลย
0: ผมไม่ออกก็แกก็จะอยู่ในนั้นแหละ
1: ถ้าไม่เอาคือถ้าไม่เอาสัตว์เลี้ยงออกมาบางคนก็ไม่ยอมมองจริงนะ
0: ใช
1: ่เออนี่แหละปัญหาเนี่ยค่ะบางบ้านไม่รู้เลยว่าคือถึงน้ำท่วมถึงรู้ว่าโอ้โหมีหมาขนาดนี้เยอะขนาดนี้แมวสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยเพิ่งจะรู้กันก็เอาเป็นว่าคือตอนนี้มันยังไม่น่าไว้วางใจในหลายจังหวัดนะคะเมื่อสักครู่ที่อ่านประกาศของกรมอุตุไปนะคะยังมีอีกนะอย่านิ่งนอนใจนะคะบอกได้ออกก่อนนะในบางจุดนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยหนักไปจนถึงนู่นเลยค่ะวันที่13-14เลยค่ะน้องนุ่ง
0: โอ้ครับ
1: ค่ะ
0: ได้เห็นบอกวันนี้กับวันนี้วันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่9เนี่ยประเทศไทยเราจะได้หยุดพักหายใจกันสักนิดหนึ่งที่แดดจะออกแดดจะเปรี้ยง
1: อ
0: ุณหภูมิอาจจะทะลุไปถึง34องศา
1: บางจังหวัดใช่ไหมไม่ใช่ทุกจังหวัดนะคะนะคะ
0: ครับ
1: คือเราเห็นภาพไอ้เนี่ยจากพิซด้านะเขาให้ดูดาวเทียมนะคะเป็นภาพจากดาวเทียมดูน้ำท่วมในภาคกลางโอ้โหที่สุพรรณบุรีนะคะเขาใช้คำว่าอ่วมอลาไทยเลยค่ะพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นไร่อย่างพงเนี่ยทิศจ้าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขาบอกว่าภาพนี้เดี๋ยวต้องส่งให้กับรัฐบาลเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีไม่น่าจะมีอันนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมทีออสดวงที่สองบันทึกเอาไว้เห็นเลยว่าน้ำท่วมหนักมากเลยนะคะที่สุพรรณบุรีอันนี้แค่สองตำบลนะที่ดาวเทียมถ่ายให้ดูมันคือมันมีแต่น้ำอ่ะพื้นที่เกษตรกรรมที่ว่านี้นะตรงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็สะท้อนให้เห็นว่าณขณะนี้เนี่ยพื้นที่สองหมื่นกว่าไร่ตรงนั้นนะท่วมไปหมดเลยค่ะเห็นว่าเป็นน้ำนิ่งด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะส่งข้อมูลนี้ไปให้ประกอบวางแผนช่วยเหลือว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีวางแผนยังไงแล้วเนี่ยก็จริงๆตอนนี้เขาบอกว่าดาวเทียมสำรวจโลกเนี่ยมันก็จะมาบ่อยอ่ะไม่ใช่ดาวเทียมของไทยก็ดาวเทียมของเมืองนอกต่างประเทศนะคะมีบทบาทสำคัญมากในการเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินว่าตรงไหนกระทบตรงไหนจะได้วางแผนในการระบายน้ำเนาะแต่ว่าบางทีมันก็เอาไม่ทันเนาะนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นดาวเทียมแล้วรู้สึกภาพจากดาวเทียมนะโอ้โหน้ำทั้งนั้นเต็มพื้นที่ค่ะ
0: ครับผม
1: สู้กันต่อไปเมื่อวานนี้มีอันนี้เราไปจากน้ำท่วมแป๊บหนึ่งนะไปดูข่าวคนที่มีบ้านแล้วให้คนอื่นมาเช่านะคะดูด้วยนะว่าเขามาเช่าเนี่ยเขาทำอาชีพอะไร
0: โอ้ใช่
1: เจ้าของบ้านหลังนี้แทบสุดเลยค่ะน้องโด่งอันเนื่องมาจากว่าเขาเนี่ยมีตึกพาณิชย์อาคารพาณิชย์อยู่อำเภอเมืองขอนแก่นนะคะให้ใครก็ไม่รู้มาเช่าเจ้าของตึกบอกว่าไม่รู้เลยว่าแก๊งนี้เนี่ยมาเช่าทำเป็นเหมืองขุดบิตคอยเนี่ยค่ะลักลอบใช้ไฟอู๋ซุกสิ่งอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อปี68เดือนมีนาคมเนี่ยมีผู้ชายมาติดต่อว่าขอเช่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาเก็บสินค้าก็ทำสัญญาเช่ากันรายปีทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยพอทำสัญญาเช่ารายปีเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูก็คือเรื่องการเช่าบ้านมันก็จะมีกฎหมายอยู่ด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะเข้าไปดูจะอะไรเข้าไปโดยพลการก็ไม่ได้นะทีนี้เช่ามาปีกว่าแล้วเนี่ยค่ะเมื่อคืนวันเสาร์เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยบ้านที่ให้ใครไม่รู้มาเช่าเนี่ยได้ยินเสียงดังผิดปกติในตึก ก็เลยติดต่อมาว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าไอ้เสียงดังที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรเขาบอกว่ามันดังมากผิดปกติก็เดินทางมาก็เกรงว่าเดี๋ยวในตึกจะมีอะไรไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าเมื่อมาถึงก็ดูที่มิเตอร์หน้าบ้านก่อนก็แปลกใจเพราะว่าเฮ้ยมิเตอร์ไม่หมุนนิ่งสนิทก็เอาแล้วทำไมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างในทำไมมิเตอร์ไม่หมุนล่ะจากนั้นก็ส่งกระจกห้องชั้นล่างเข้าไปดูก็พบว่ามีการติดฟิล์มหนาก็มองไม่เห็นอีกก็เลยไปส่องกระจกจากข้างบ้านมาก็มองเห็นมีการลักษณะเหมือนจ้ำไฟก็เลยถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะมีแต่สายไฟต่อมาก็เอาภาพถ่ายเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันกับโรงพักไว้ก่อนจะไปยื่นกับสำนักงานการไฟฟ้าที่ขอนแก่นเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบจนกระทั่งคนเช่าเนี่ยกำลังถอนการต่อไฟออกแล้วก็ทยอยขนของออกพอดีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็ควบคุมตัวไว้ทันนั่นลุงปรากฏว่าเข้าไปข้างในนี่มีของกลางเครื่องขุดเหรียญ7 เครื่องชั้น2เจ้าของบ้านบอกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเข่าอ่อนเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเละขนาดนี้เขาลื้อห้องหมดเลยแล้วก็ติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่เป็นห้องเก็บเครื่องขุดเหรียญดิจิตอลที่ว่านี้นะคะเหมือนมีเอาฟองน้ำมาติดแบบซับเสียงอะแล้ววางระบบระบายความร้อนเป็นอย่างดีเลยค่ะเขาลื้อเขาทำใหม่หมดเลยข้างในอะ
0: ตัวที่ไม่ได้แจ้งเจ้าของบ้านเลยว่าจะเอาไปทำอะไรตอนเช่า
1: ใช่เขาบอกว่าแค่
0: เพื่อนบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านยังไม่รู้นะพี่นะ
1: ไม่รู้เลย
0: ถ้าเพื่อนบ้านแจ้งว่าเสียงดังยังไม่รู
1: ้แสดงว่าทรัพย์เสียงไม่ดีเสียงยังดังออกไปภายนอกข้างบ้านเขาถึงรู้เขาถึงโทรแจ้งเจ้าของบ้านตัวจริงมาเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังจะหนีไม่รอดนะคะโดนรวบได้ทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหนี่ก็ใครที่มีบ้านให้เช่าก็ต้องระวังเนาะส่วนใหญ่พวกนี้มันจะไปเช่าเป็นตึกแถวค่ะอาคารพาณิชย์ก็ถามว่าเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกกี่เดือนได้ไหมมันได้หรอเพราะว่าถ้าเป็นสัญญารายปีแบบนี้ก็น่าจะยากไหม
0: ครับ
1: นี่แหละยับเลยค่ะ
0: โอ้ใครมีบ้านให้เช่าก็ระวังเนาะระวัง
1: ค่ะใช่
0: นี่ครับถ้าปกติหมอดูนี่เขาจะต้องรู้อนาคตใช่ไหมพี่หมอดู
1: รู้อนาคตบ้านเมืองเหรออนาคตอะไรฝนจะตกไหมน้ำจะท่วมไหมนี
0: ่
1: เหรออ
0: นาคตตัวเองก็ต้องรู้ไหมคนเป็นหมอดูเนาะ
1: ดูดวงให้ตัวเองนี่เหรอ
0: ก็ต้องดูดวงให้ตัวเองหรือเปล่านะฮะนี่ฮะตามกับว่าหมอดูคนนี้ไม่รู้ยังไงนะครับไม่ได้ดูดวงให้ตัวเองฮะถูกตำรวจจับแอบขายบุหรี่เถื่อน
1: เออ
0: ปกติก็ต้องรู้นะว่าเราเนี่ยจะต้องถ้าแม่นจริงนะในช่วงนี้เรามีเคราะห์ไว้ทำอะไรแล้วต้องระวังในช่วงนี้ดาวดวงดาวของเราเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงเวลาไม่ดีเว้ยต้องอย่าทำอะไรไม่ดีอย่าทำอะไรผิดนะนี่ฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจที่สภ.สัตหีบนะครับไปรวบคางานวัดเลยนะครับจับกลุ่มหมอดูสานิทนะอายุ68 ปีนะครับนะภายในงานวัดเลยนะครับแอบลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศ191ซองทั้งหมดนะครับมาขาย
1: โ
0: อ้สั่งออนไลน์มาซองละ20 บาทเองพี
1: ่
0: โอ้บุหรี่เถื่อนนะอย่างงี้เอามาขายต่อซองละ45 บาทกำไรอีกเท่านึงนะครับตำรวจบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าภายในงานว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์ซึ่งเป็นบุหรี่เถื่อนแล้วก็มีวัยรุ่นมีเยาวชนคือเขาขายเนี่ยเขาไม่ตรวจอายุอะไรเลยนะครับวัยรุ่นมาก็ขายมีเงินมาก็ขายหมดนะตำรวจก็เลยมาตรวจสอบนะครับแล้วก็จับไปได้น
1: ี
0: ่ฮะเห็นบอกว่าปกติแกรับดูดวงด้วยนะแกมีหลายอาชีพนะทั้งค้าขายทั้งรับดูดวง
1: ค่ะ แต่รอบนี้พลาดเหรอแต่ว่าเก็บทำมานานแล้ว
0: รอบนี้ลืมดูดวงตัวเอง
1: รู้ว่าแกมีอาชีพหลายอาชีพเหรอ
0: ใช่พี่มีทั้งเป็นหมอดูทั้งขายของตามงานวัดอย่างนี้ด้วย
1: โอ้ไม่รอด
0: จับเรียบร้อยครับผม
1: ลืมงานวัดตัวเองอ๋ออาชีพหลักนี่คือหมอดู
0: ครับผม
1: อาชีพรองคือขายบุหรี่เถื่อนอย่างนั้น
0: ใช่
1: เออโอ้เป็นร้อยซองนะคะหมอดูก็เฮ้ยบางทีบางช่วงมันก็เหมือนกับว่าโชคไม่เข้าข้างนะคือคนที่จะดูดวงบางทีเขาก็เอาถ้าเขากินดีอยู่ดีมีความสุขใครจะหาหมอดูน้องดวงเอาจริง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเออหมอดูเน
0: ี่
1: ยเวลาเรา
0: ต้องมี
1: รู้สึกว่าดวงไม่ดีอ่ะเราต้องไปหา
0: อืม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ต้องมีเรื่องไม่สบายใจ
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นก็อาจจะต้องหาที่เสริมนี้แหละนะฮะค่ะมาดูคนนี้มาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดต้องเมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: ฟังก็น่าเห็นใจนะเป็นชายหนุ่มคือต้องมาขอความช่วยเหลือเลยว่าเขาเนี่ยถูกครอบครัวและเครือญาติรวมกว่า40ชีวิตไล่ออกจากตระกูล
0: อ๋อ
1: ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้พื้นที่ในเหตุเกิดที่ศพเมยอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีตระกูลเก่าแก่มาตั้งรกรากตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะกำลังหวาดกลัวอย่างหนักถึงขั้นต้องทิ้งบ้านเรือนหนีตายออกมาอยู่ข้างนอกเนื่องจากถูกคนในหมู่บ้านรวมถึงญาตินี่แหละรวมกันขับไล่ออกนอกพื้นที่โดยมีชนวนเหตุมาจากความฝันของคนในหมู่บ้านเพียงคนเดียวจุดเริ่มต้นก็คือว่าเมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณสักไม่ถึง20อ่ะเกิดอาการป่วยเรื้อรังติดต่อกันจากนั้นก็ไปบอกกับพ่อแม่ว่าเขาฝันเห็นปู่ย่ากับน้าสาวคนสุดท้องนะคะทำคุณใสเรียกคุณใสมนต์ดำอ่ะทำใส่จนเป็นสาเหตุให้ตัวเขาได้เจ็บป่วยแล้วอ้างว่าอาการป่วยปริศนาของคนอื่นในหมู่บ้านก็เกิดจากปู่ย่าและน้าสาวคนสุดท้องเนี่ยทำคุณใสมนต์ดำเหมือนกันทีนี้เรื่องนี้มันก็แพร่สะพัดไปเร็วมากจนชาวบ้านนั้นหวาดกลัวแล้วก็ปักใจเชื่อแบบนั้นนำเข้าปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก่อนจะพากันมารวมตัวล้อมบ้านแล้วก็กดดันผู้ใหญ่บ้านก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการว่าสั่งให้ลูกหลานของตระกูลนี้ซึ่งแยกย้ายกันไปตั้งรกรากอยู่ต่างหมู่บ้านเนี่ยย้ายกลับมารวมตัวกันที่บ้านของปู่ย่าหมู่บ้านเกิดเหตุเพื่อจำกัดพื้นที่ไว้ก่อนเดิมทีเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยกับผู้นำเนี่ยนะคะเขาเจรจาว่าให้ดื่มน้ำสาบานแล้วก็ขับไล่เฉพาะสองครอบครัวคือครอบครัวปู่ย่ากับครอบครัวของน้าสาวคนสุดท้องแต่เรื่องมันบานปลายเมื่อมีการคุยเพิ่มเติมว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขายกระดับมาตรการความกดดันเปลี่ยนใจว่าขับไล่ไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านทั้งตระกูลไปเลยเฉพาะครอบครัวปู่ย่าและน้าสาวเนี่ยไม่พอต้องไปทั้งตระกูลก็ประมาณ30เกือบ40ชีวิตอะค่ะลูกหลานไปหมดเลยเจ็ดครอบครัวนี้คือตระกูลนี้เขาอยู่ที่นี่มาทำมาหากินในพื้นที่บรรพบุรุษมาตั้งนานแล้วนะคะเขาก็งงอะที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมกลุ่มชาวบ้านนั้นเอ่ยปากยื่นคำขาดนะคะแล้วขู่ขีดเส้นตายว่าต้องย้ายออกทั้งตระกูลภายในวันที่10ก็อีก3วันเนี่ยค่ะถ้าครอบครัวนี้ไม่ยอมย้ายออกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายยกครอบครัวทีนี้โอ้โหเขาก็รู้สึกว่ามันอะไรเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะน้องคนนี้ก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่โรงพักนะคะที่อำเภอศพเมยค่ะสภ.กงก๋อยก็ประสานไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็มาลงพื้นที่นะคะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เช้าจนมืดอ่ะ10ชั่วโมงเต็มผลสรุปออกมาว่าเอ๊ะข้อตกลงนะทำให้ครอบครัวผู้เสียหายสิ้นหวังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าการเจรจาข้อตกลงเอ็นเอียงไปทางความต้องการของกลุ่มชาวบ้านว่า1กำหนดเดทไลน์วันที่10ให้ปู่ย่าและน้าสาวรวม2ครอบครัวนี้ดื่มน้ำสาบานเมื่อดื่มน้ำสาบานเสร็จแล้วต้องเก็บข้าวของออกจากพื้นที่ทันทีโดยห้ามกลับเข้าบ้านอีกเด็ดขาด2ให้รื้อถอนบ้านโดยกำหนดให้รื้อถอนตัวบ้านของผู้เสียหายออกไปเลย 3บังคับยินยอมซึ่งผู้ยินยอมจำใจต้องออกจากหมู่บ้านในเบื้องต้นไป4คนก่อนนะ4คนคือปู่ย่าน้าสาวและก็คนที่ฝัน4ให้ตัดขาดความสัมพันธ์ให้ทั้ง2ฝ่ายยินยอมไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกฟังแล้วงงมั้ยแล้วก็แม้ข้อตกลงนี้นะคะดังกล่าวที่ว่านี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดนั้นยังคงคือชาวบ้านเนี่ยมาแสดงท่าทีคุกคามครอบครัวนี้อยู่ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยจริงๆว่าจะต้องขู่ฆ่ายกครัวจนกระทั่งตอนนี้นะคะสมาชิกไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้ก็ต้องอพยพหลบหนีไปก่อนนะตอนนี้ไปอยู่ข้างนอกด้วยความหวาดระแวงและลำบากค่ะน้องคนนี้ก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนที่เพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอให้เป็นสื่อกลางในการประสานกับหน่วยงานระดับประเทศเพราะว่าในพื้นที่เอาไม่อยู่แล้วที่เป็นเพียงเพราะเขาฝันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าน้องโล่ง
0: ครับผมโ
1: ม่น้องก็มากรุงเทพเลยนะเนี่ยเออมาที่หมู่ที่ที่สายไหมต้องรอดเลยนะมาเจอคุณเอกภพแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันที่10นี้ไม่มีคือยังไม่ออกจากบ้านเนี่ยแล้วครอบครัวนี้จะอยู่ยังไงอ่ะ
0: คือบางพื้นที่เนี่ยก็เรื่องความเชื่อเนี่ยมันไปไกลเลยมันนำวิถีชีวิตแบบนี้โ
1: อ้
0: ไล
1: ่
0: คนไล่คนคนหนึ่งออกจากหมู่บ้านไปเลยเขาเป็นปอบมันเป็นปอบอย่างนี้มี
1: อย่างนั้นเลยคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือนึกถึงเมื่ออันนี้ภาคอีสานแต่เนี้ยอันนี้คือที่ในห้องสอน
0: นี่ห้องสอนโอ้แล้วหมู่บ้านมีความเชื่อว่าอยู่ไม่ได้บ้านนี้อยู่ไม่ได้โอ้ครับผม
1: ไม่ใช่คือมันแตกอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวไก่เกี่ยวกับชาวบ้านอ่ะตั้ง10ชั่วโมงเต็มๆมีมติออกมาเนี่ย 3-4 ข้อที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาก็เป็นไปด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ยังไง
0: โอ้เดี๋ยวสายไหมคงประสานเนาะคงช่วยแล้วนะ
1: ครับเนาะ
0: มีเรื่องแบบนี้อยู่นะ
1: เห็นใจน้องคนนี้จังเลยนะนี่เขาก็หาทุกวิถีทางนะคะสุดท้ายเขาก็บอกว่าในต้องหน่วยงานระดับประเทศไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเอาไม่อยู่เขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงไปช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยและคืนความยุติธรรมให้ครอบครัวของผมเพราะว่าการถูกขับไล่และขู่ฆ่าเพียงเพราะผมฝันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผมสมผลและก็ดูเหมือนจะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือเปล่า
0: โอ้โหครับผมครับผม
1: อยู่บ้านตัวเองไม่ได้นะครับนะยุค AI ใช่ไหมโอ้นี่ยุคนี้ยุค AI
0: โอ้นี่อย่างนี้ด้วย
1: หนักดีอย่างนี้ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่นะคะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องๆ
0: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียหมดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจจาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหื่นไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพ
3: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: าแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีเช้าวันพุธวันนี้นะคะ7ตุลาคม2569วันนี้ชัดแม้เปลี่ยนหูฟังใหม่อีกแล้ว
1: ต้องถามคุณรู้ฟังแต่สำหรับผมก็ชัดอยู่ครับพี่ชัดเจน
0: ชัดอยู่ใช่ไหมคะเปลี่ยนหูฟังอีกแล้วก็ลองดูไปหลายๆย่อนะคะ
1: ครับครับ
0: เนาะค่ะ
1: เพราะเรามาทางสายเนี่ยเราต้องใช้ตัวที่มันมีไมค์ด้วยนะพี่เนาะเป็นหูฟังที่มีไมค์
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังชัดไหมแจ้งเราหน่อย
0: ชัดไหมชัดเจนไหม
1: ครับ
0: ค่ะเนาะมาดูข่าวบันเทิงกัน
1: ขึ้นด้วยผักแพงนี่เพลงนี้แสดงว่าแถวทางใต้นี่ก็แพงใช่ไหมพี่ผัก
0: แพงมากโอ้โหมะเขือเฉพาะมะเขือเนาะโลละ80อ่ะไม่เคยเจอเคยเห็นเคยพบ
1: โอ้โห
0: มะเขือแตงกวาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไอ้แตงกวาก็ทำถุงละ10ถุงละ10กิโลใช่ไหมพอดีเนี่ยคุณอาน้องสาวของพ่อเสียชีวิตใช่ไหมก็ไปสำรวจตลาดดูว่าเวลาจะซื้อผักมาเลี้ยงแขกเนี่ยนะคะโอ้โหซื้อไม่ไหวแตงกวา10เมื่อก่อน10กิโลใช่ไหมก็ทำเป็นถุงๆไว้ใช่ไหมมันก็จะประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น800บาท
1: โอ้โหแปดเท่าเลยนะพี่อย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะจริง
1: โอ้ครับ
0: นั่นแหละ
1: ตรงนี้เวลาจะตอนนี้จัดลงจัดเลี้ยงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผักนี่ก็ไม่แตกเพราะว่าเจ้าภาพบอกโอ้กินหมูดีกว่า
0: ใช
1: ่กินเนื้อ
0: เอาหมูล้วน
1: ๆ
0: เออราคาหมูยังพอได้อยู่นะ
1: อืมครับ
0: ยังพอได้อยู่
1: แล้วเขาบอกที่น่าห่วงตอนนี้นะพี่ก็คือไข่ไก่นะเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยแถบฉะเชิงเทราเนี่ยเลี้ยงไก่ไข่ทั้งนั้นเลยเลี้ยงไก่อันนี้ถ้าไก่ตายเยอะๆเนี่ยไข่จะไม่ออกนะไข่จะไม่พอขายเนี่ย
0: นั่นแหละ
1: ครับเนี่ยเดี๋ยวพันนี้ต้องเข้าไปดูนะฮะเรื่องการส่งออกไข่เราเนี่ยอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนหรือเปล่าเอามาให้คนในประเทศได้กินก่อนหรือเปล่าเนี่ยจะไม่มีไข่กินจะยุ่งกันไปใหญ่นะฮะ
0: แล้วหน้าร้อนอ่ะไข่ก็มีปัญหานะพอหน้าร้อนไข่มีปัญหาหน้าฝนก็มีปัญหาอีกเหรอ
1: ก็น้ำท่วมพี่น้ำท่วมไก่ตายไก่ตายเป็นหมื่นๆตัวเลยที่เราเห็นข่าวอ่ะนี่ไก่ตายก็ไม่มีไข่อีก
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ครับสู้ๆทั้งผักทั้งไข่นี่เนาะอีกไม่กี่วันก็กินเจแล้วนะครับกินเจ
0: ใช่ค่ะก็ยิ่งแพงก็ไปใหญ
1: ่ก็ผักแพงๆแบบนี้
0: ที่พอจะหาซื้อได
1: ้โอ
0: ้
1: ครับเมื่อวานเห็นพี่เปิ้ลนาคอนเขาลงไว้ในเฟซบุ๊กแล้วนะพี่นะครับเขาบอกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่พ่อแม่จูนทำอาหารเจไปขายที่เยาวราชทำแกงที่แกทำอยู่ทุกวันนี้แหละจะเป็นแกงเจเอาสิแต่โดยรวมถ้าผักแพงแบบนี้นี่ถ้า10วันเรากิน3วันได้ไหม
0: 10วันเรากิน3ลดลงมาอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่พี่ได้ไหมหรือว่า
0: ถ้าได้จะได้นะแต่มาถ้าวัน10วันอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: ล
1: ดจำนวนวันเอาไม่งั้นผักแพงนี่ทำไงกับข้าวก็ต้องขึ้นนะ
0: ใช่
1: ก็ต้องซื้อของแพงขึ้นนะ
0: ถูกแม่ค้าก็ต้องไปซื้อของแพงมาขายอยู่แล้ว
1: ใช่โอ้โหเห็นพี่สีบอกเนี้ยเจอผักราคาขึ้นทีเจ็ดแปดเท่าอย่างเงี้ยโอ้โหทำไงอ่ะ
0: น
1: ั่
0: นแหละก็หลายคนอย่างที่บอกนะคะว่าค่อนข้างจะจำกัดจำเขี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เท่าเท่าที่ไหวขาผมมาบันเทิงนี่เมื่อวานเห็นข่าวนะครับว่ารัฐบาลเตรียมเชิญน้องเนเน่

0: มา
1: ค่ะ
0: นะฮะเนเน่โอ้ยไม่ได้เปิดเพลงเนเน่แน่แน่บ้างนะพี
1: ่เคยเปิดแล้วเคยเปิดแล้วทีเนี้ยไอเราก็พอเปิดไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแรงจังเลยอ่ะเออคอมเมนต์อ่ะทำไมแรงเลยเออคือแบบว่าคือก็เรียกนายแอดเนี่ยโดนเต็มๆอ่ะ
2: ก็เหรอ
1: แต่เราเอาเราฟังแล้วในมุมเรานะรู้สึกว่าเป็นคนชอบคุณปานธนพรแต่ว่ามันชอบนะเออคุณปานร้องแบบเพราะมากเลยอ่ะเออทำไมมันเป็นออกมาเป็นแบบแบบนี้ก็ไม่รู้นะ
0: เออก็เมื่อวานเนี่ยพี่เศษโตโตไงแกเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยด้วยความจัดจริงเลยนะแอดเนี่ยส่งเพลงเดโมเพลงนี้มาให้แกเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะ
1: ก็ให้ไม่ร้องด้วย
0: จะให้เสกโลโซเนี่ยร้องก่อนนางก่อนพี่ปานอีกเออนะครับแต่ทีเนี้ยแกบอกว่าเพลงเขาดีนะเขาบอกว่าคุณดูหัวเราะอะไรเนี่ยตัวนั้นที่เสกบอกนะคุณว่าคุณหัวเราะอะไรเพลงที่เขาดีนะเพียงแต่ว่าเมียแกไม่ให้ร้องเมียแกฟังแล้วเมียแกไม่ให้ร้อง
1: เออน
0: ะ
1: ไม่
0: บอกว่าเด็ก
1: วัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม
0: ่คือแกบอกเพลงของน้าแอดคาราบาวเนี่ยยังมีมนต์ขลังอยู่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเข้าไม่ถึง
1: โอ้
0: เนี่ยพี่เด็กเขาใช้คำนี้นะเขาใช้คำนี้
1: ค่ะเมียบอกไม่ให้ไปร้องร่วมนี้เหรอเพราะอะไรอะเหตุผลเนี่ย
0: ก็คงฟังแล้วไงฟังแล้ว
1: เนี่ยทัวร์ก็ไปลงเมียนาเสกสิเออทำไมอะเพราะเหตุผลอะไรหรอทำไมนะเอสส่งมาแล้วไม่ให้ร้องเพราะว่าอะไรยังไง
0: ก็นี่ก็แกบอกเพลงมันนะเอสยังมีมนต์ขลังอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่เข้ากับยุคไม่เข้ากับยุคนี้เด็กเข้าไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เมียก็คงเข้าไม่ถึงฟังแล้วไม่เอาอย่าไปร้องคงจะประมาณอารมณ์ประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: อันเดิมที่พูดถึงเนเน่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวในการประชุมนะฮะถ้าชื่อทางการทางภาษาไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank Groupannual meeting นะครับที่จะมีขึ้นเนี่ยนะฮะวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับซึ่งศูนย์เศรษฐกิจจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจนะไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ไฮไลท์เลยรัฐบาลจะเชิญน้องเนเน่นะครับแชมป์อเมริกันก็ท ALENT เนี่ยนะฮะมาโชว์พลังเสียงต้อนรับ400ผู้นำการเงินของโลกใช่ IMF World Bank ด้วยนี่นะครับเห็นบอกว่างานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยจัดขึ้นช่วงค่ำวันพุธที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจะมีแขก VVIP จากทั่วโลก400คนนะน้องเนเน่ก็จะมาโอ้แล้วในงานเนี่ยมันไม่ต้องเป็นแบบกาล่าดินเนอร์เพลงแจ๊สถ้าเนเน่มามันจะไม่แจ๊สนะมันจะร็อกนะเออนะฮะเนเน่จะมาร็อกนะก็เห็นบอกว่าจะเชิญมาร้องสัก 2-3 เพลงนะเตรียมให้เนเน่ขึ้นมาร้อง 2-3 เพลงนะครับเออจะเป็นบทเพลงให้เนเน่ร้องกับวงออเคสตราก็ไม่แปลกเพราะว่าพี่ตูนบอดี้สแลมก็เคยออกคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตที่เป็นวงออเคสตรามาแล้วนะเขาก็ร็อกเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ร็อกนี่ก็มาแนวออเคสตราได้นะ
1: โอ้
0: ก็น่าดูนะว่าทางเสียงเนเน่ถ้าเป็นวงออเคสตราจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ฮะรัฐบาลก็เตรียมเชิญน้องเนเน่ไปนะครับโชว์ให้กับผู้นำโลกดูเพราะว่าข่าวนี้ภาพนี้มันก็โฮมไปทั่วโลกแหละนะครับก็ส่งผลดีให้ตัวน้องด้วยนะครับ

0: เออมันต้องแต่ว่าระดับคือในนี้เนี่ยเขาได้ทุกแนวเนาะจริงๆเขาเป็นร็อกก็จริงนะแต่ว่าเราเห็นละจากการที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาเล่นที่ตลาดนาคาพื้นที่เขาเนี่ยเขาก็เล่นแนวอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะร็อกอย่างเดียวนะ
1: อ๋อก็มีใช่ไหมพี่ก็มีใช่ไหม
0: มีบ้างใช่เออก็ไม่ต้องห่วงแล้วเนาะ
1: เออก็คงจะสร้างความประทับใจแหละเพราะว่าท่ามกลางบรรยากาศที่ตึกไทยคู่ฟ้าเห็นเขาบอกในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยแสงไฟให้ตะการตาให้เป็นจุดถ่ายภาพให้เป็นแลนด์มาร์คนะจะมีให้สาวงามแต่งชุดไทยประยุกต์ต้อนรับจะมีหุ่นละครเล็กโจหลุยโชว์ความเป็นไทยทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาหารค่ำอาหารค่ำก็จะใช้วัตถุดิบทุกอย่างจากชุมชนของไทยนะครับนี่แหละเน่ๆนายแน่มากเน่ๆนายแน่มากตอนนี้ใน
0: มันมีสองเวอร์ชันไงเวอร์ชันที่นายแอดร้องกับคุณปานธนพรเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็นายแอดร้องกับศิลปินรวมนะที่มีพี่ติ๊กซีโร่คุณพัชรพลมีพี่โป่งหินเหล็กไฟเราเคยเปิดแล้วทั้งสองเวอร์ชันเลย
1: ตาผม
0: เออขออยู่นะคะ
1: ใช่
0: เอาเป็นว่าคืออันนี้เราไม่รู้นะเราคิดเองว่าคนรุ่นใหม่อ่ะไม่ชอบแนวนะแอดอ่ะอันนี้พูดตรงๆเวลาเราเข้าไปดูในคอมเมนต์อ่ะที่ทัวร์ลงเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่อีกเจนนึงอ่ะเขาไม่ฟังอยู่แล้วเพลงคาราบาวอ่ะเขาไม่ฟัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละมากกว่า
1: อาจจะด้วยภาษาอะไรอย่างเน
0: า
1: ะแต่ม
0: ัน
1: ติดหูนะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: นี่มันเอาออกจากหัวไม่ได้นะประโยคนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าด้วยคำมันสื่อแบบตรงเกินไปหรือเปล่าวัยรุ่นเขาเลยบอกใช่ไหมเป็นนักดนตรีเปิดหมวกในตลาดอย่างเงี้ย
0: อย่างนั้นแหละ
1: เธอกลับบินไกลไปอเมริกาเน่ๆนายแน่มากคำที่เขาดูแบบนายแน่มากอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือนัดเน้นย้ำก็อย่างที่บอกว่าคือนายแอดอะแกเป็นคนแต่งเพลงแบบเล่าเรื่องอะนึกออกไหมแต่งเสร็จแล้วก็มาใส่ทำนองทีหลังก็ประมาณว่าแต่งแบบเล่าเรื่องอันนี้จำไม่ได้ว่าใครต้องเขียนถึงการแต่งเพลงของน้าแอดอ่ะพี่จุ้ยอ่ะพี่จุ้ยสู่บุญเลี้ยงแกเคยพี่จุ้ยแกแต่งเพลงอิ่มอุ่นเนี่ยประมาณนั้นอ่ะแกก็เลยบอกว่ามีคนให้แกแต่งเพลงอิ่มอุ่นให้เพื่อแบบรณรงค์ดื่มนมแม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วพอแต่งไปเสร็จนะก็บอกว่าพี่ตุ้ยบอกว่าไปส่งเพลงคนที่เป็นเจ้าของเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมแต่งแล้วไม่เห็นบอกรายละเอียดเลยว่าไอ้เด็กอ่ะดื่มนมแม่จนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะพี่ตุ้ยแกก็เลยบอกแกพลาดพิงนิดนึงว่าโอ๊ยน่าจะเอาลึกขนาดนั้นอ่ะก็ไปให้นายแอดคาราบาวแต่งนู่นของแกแต่งได้แค่นี้แหละแกบอกว่าอย่างนั้น
1: โอ้
0: ที่มาของเพลงอิ่มอุ่น
1: โอ้โหอมตะมากเปิดทุกปันแม
0: ่อมตะเพราะว่านายแอดอ่ะแกเป็นคนแต่งเพลงแบบเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องว่าเนี่ยนายแอดก็คือพี่ช่วยแกพลาดจริงว่าผมแต่งได้แค่นี้แหละเพลงอิ่มบุญนะถ้าพี่อยากได้ข้อมูลครบถ้วนขนาดนั้นน่ะต้องให้นายแอดแต่งผมไม่มีปัญญาทำได้จริงๆซึ่งคนที่เขาเขียนเรื่องนี้เล่าเขาบอกว่าก็ขำจริงตามนั้นเพราะว่าพี่แอดนะแอดเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งเนื้อหาต้องสื่อความหมายให้ครบถ้วนไม่ขาดรายละเอียดข้อมูลตรงไหนเหมือนเพลงเน่ๆนั่นแหละบอกที่มาที่ไปเลยว่าเนี่ยกรุงโรมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวนะเห็นไหมในเนื้อเพลงที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: แกก็เอามาผนวกกันจนกลายเพลงเน่ๆนายแน่มากแต่นะแอดแกก็ไม่นี่นะแกก็ไม่ว่าอะไรนะนายแอดแกก็ยังคงโพสต์แล้วช่วงหลังแตกนะปีนี้เนี่ยนะแอดคาราบาวแกเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยแบบโอ้โหทุกชั่วโมงเลยอ่ะ
1: นอนพี่ท้า
0: สู
1: ้ไม่มีแอดมินใช่ไหมเล่นเองน่าจะเล่นเองนะ
0: ไม่น่าจะมีเล่นเองนะคะมีคนตามแกประมาณ300,000กว่า

ก็โพสต์ได้ตลอดนะคะเออเนี่ยโพสต์กระแสนี่แกบอกว่าเอาจริงๆนะนายแอดแกพูดอย่างนี้ผมอ่ะยังคงอยู่ที่เดิมถ้าใคร

0: พันธ์ล่ะตอนนั้นน่ะเพลงชีวิตสัมพันธ์ดังมากเนาะใครๆก็ร้องได้เหมือนกันตอนนั้นที่นายแอดทำกับพี่ป้อมอัศนีนะก็นึกถึงเจกนึกถึงปานนึกถึงโป่งนึกถึงพลพลนึกถึงคุณเชษฐ์อุเทนพรหมินเนี่ยใช่นายแอดเขียนไว้จริงๆว่าผมมานึกถึงเจกตอนแรกผมจะทำสามเวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกผมร้องกับปานธนพรเวอร์ชันที่สอง ผมจะร้องกับเสกโลโซแล้วก็เวอร์ชันที่สามผมจะร้องกับมิตรสหายแต่นักร้องนักกีตาร์แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแต่มีเวลาแค่สองเวอร์ชันเพราะเวอร์ชันเสกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเสกเขาทัวร์วันละสองถึงสามงานผมลืมนึกถึงข้อนี้ไปแต่ไม่ตรงกับที่พี่เสกบอกว่าเมียไม่ให้ร้องสิ่งที่ผมเห็นในตัวน้องเนเน่ก็คือว่าเธอเป็นเด็กอัจฉริยะมีความมุ่งมั่นในการเป็นศิลปินนักกีตาร์โดยมีพ่อและแม่คอยสนับสนุนไม่อั้นความสามารถของเธอมันค่อยๆถูกสร้างขึ้นด้วยความวิริยะ ของครอบครัวอัมลอยจนมีความสามารถเกินกว่าที่ศิลปินอย่างผมหรือเพื่อนๆจะทำได้ดูนี่แกชมเลยว่าผมทำไม่ได้แบบนั้นเนเน่ทำได้ผมจึงอยากส่งเสริมให้เธอบินไกล ไปสุดขอบฟ้า ยิ่งเธอดังเท่าไหร่เมืองไทยคนไทยได้อานิสงส
1: ์
0: จากซึ่งเสียงของเธอไปในทางอ้อมประมาณน
1: ั้
0: นทีนี้แกบอกว่าผมว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับได
1: ้ครับผมจำได้แล้วพี่สีว่าตอนที่น้าแอดช่วงที่ไรเน่ไปแข่งเนี่ยน้าแอดแกเหมือนกับแกประกาศให้เงินเลยไม่เหรอให้เงิน1ล้านบาทหรือเท่าไหร่เป็นเพื่อเป็นค่าเดินทาง
0: ถูกต้อง
1: ในการ
0: บินไปในการแล้วเพลงนี้น้าแอดแต่งก่อนที่น้อยเนเน่จะได้แชมป
1: ์ใช่
0: อ
1: ั
0: ลบั้มนี้ออกก่อนเนเน่จะได้แชมป์เพื่อน้าแอดไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าน้าแอดแต่งแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาก่อนเป็นแชมป์วันที่24อ่ะวันที่เรารอชมถ่ายทอดสดอ่ะวันนั้นน้องรุ่งวันนั้นน้องรุ่งลาเปิดเพลงนี้ไปแล้วก่อนที่จะได้แชมป์ด้วยซ้ำเราเปิดตอนเช้าเลยท่านผู้ฟังคงจำได้ที่ตอน6โมงเช้าเราเปิดเพลงนี้เราเปิดเพื่อเชียร์เนเน่เราเปิด2วันติดเลยค่ะ
1: ใช่ไหมเนี่ยก
0: ็ใช
1: ่จริงๆแกหวังดีกับน้องมาตลอดนะแกเป็นคนแรกๆที่แบบให้เงินเดินทางเลย1ล้านบาท
0: เพื่อไปแข่ง
1: อเมริกา
0: แกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้ไงแกให้ไว้ก่อนให้เดินทางกลับไปรอบสุดท้ายรอบชนะเลิศใช่ไหมนั่นแหละแล้วเพลงก็วันนั้นแกทำเพลงคงเสร็จแล้ว แกทำเพลงเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาก่อนที่เนเน่จะไปแข่งชิงแชมป์ประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะแกปล่อยตอนแรกแกก็ปล่อยทางเพจนี่แกแล้วสุดท้ายก็เข้าไป YouTube เนี่ยทีนี้ที่เป็นกระแสก็คือเนี่ยคนที่ฟังจาก YouTube จริงๆอ่ะเพลงออกนานแล้วนะคะเจ้าเนื้อหาโปรเจกต์เจ้าเนื้อหาจริงๆแอดคาราบาว
1: ค่ะก็คนที่อาจจะฟังแล้วมันขัดก็ต่อจากคำว่าคือไอ้ตรงท่อนฮุกนายนายเนี่ยมันเป็นคำเรียกสมัยเราแบบนาย
0: อ๋อเรียกเพื่อนไงนายอ่ะผู้หญิงก็เรียกนายได้
1: เรียกเพื่อนกันเรียกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ
0: เรียกเพื่อน
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ไงใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเรียกกันว่าสมมติไปเจอเพื่อนอยู่ต่างห้องที่ไม่ค่อยสนิทคือถ้าสนิทก็จะกูมืออะไรกันไปเนาะแต่ถ้าไม่คนไม่สนิทก็จะแบบ
0: แน่แน่มึงแน่มากนี้เหรอ
1: เออจะว่าเธอแน่มากก็มันก็ด้วยสไตล์ความเป็น
0: ก็ล็อกอ่ะมันล็อกอ่ะ
1: แต่พอเป็นนายเนี่ยมันดูแบบนาย
0: ดูยังไง
1: โหเราใช้คำนี้ม
0: าแล้วเราเห็นในคอมเมนต์นะคอมเมนต์บอกว่าแต่งอะไรเสลือนะแอฟแต่งเพลงนี้ออกมาแบบเสลือมากเลยนี่คือคนรุ่นใหม่ก็ชมนะแอดแบบนี้นะ
1: เขาอาจจะไม่ใช้คำนี้เขาเลยไม่เข้าใจเด็กอาจจะไม่เคยเรียกกันว่านายเหมือนยุคเรามาก่อนเลยพี่สีผู้หญิงก็เรียกนายทำนี้หน่อยใช่ไหมหรือเราเรียกเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทกันแบบว่านายหลบทางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอาจจะเป็นคำที่แบบเราเคยใช้ไงแต่ว่ายุคนี้เขาอาจจะไม่เก็ต
0: ได
1: ้จะไม่เก
0: ็ตอ๋ออ่ะก็ไม่ว่ากันแอดเก็ตก็ไม่ถือสาหรอกแกบอกว่าก็ไม่เป็นไรผมก็ทำหน้าที่ของผมต่อไปผมเน้นร้องท่อนสำคัญคืออยากให้ลูกหลานสนใจในดนตรีแล้วก็ให้เอาเนเน่เนี่ยเป็นฮีโร่ประมาณนี้แล้วก็แกบอกว่าแกก็ไม่ได้

0: หรือสาอะไร
1: คือในมุมนักแต่งเพลงผมว่าถ้าแต่งแล้วติดหูแล้วคนจำได้อย่างเงี้ยเอาออกจากหัวไปไม่ได้เนี่ยถือว่าสำเร็จแล้วนะแอด
0: เออแค่นั้น
1: ล้อไปล้อมาเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันอยู่ในหัวนะเน่เน่ได้แน่มา
0: ก็แม้แกไม่นี่หรอกโอ้โหแกอยู่มาได้จน70ปีเป็นศิลปินแห่งชาตินี่นะไม่ธรรมดานะชีวิตเนี่ย
1: ใช่
0: แกก็ยังคงทำหน้าที่ของแกต่อไปนะแอดเนี่ยมีที่ไหนนี่วงดนตรีอะไรเนี่ย70กว่าทั้งนั้นในวงยังรับงานกันได้ทุกวัน
1: เออ
0: เก็บแกมีเงินล้านเข้าบ้านทุกวันอะนายแอดอะ
1: บางทีแกไปวิจารณ์เรื่องการเมืองบางทีแกโดนหนักกว่านี้อีกมั้งใช่ไหมครับบางทีบางพวกไปคอมเมนต์ไปอะไรแสดงออกแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องการเมืองอ่ะอันนั้นน่าจะหนักกว่านี้แหละโหเรื่องแค่นี้แต่เพลงมันมีคนชอบคนไม่ชอบปกติ
0: ใช่ค่ะเนาะประมาณนั้นมีเรื่องอื่นไว้กีฬาคนนี้
1: มีบันเทิงอีกคู่นึงที่เขาเพิ่งเลิกกันประกาศไปเมื่อคืนเนี้ยพี
0: ่อ๋อ
1: คุณ
0: ปุ้ยอะไรเหรอ
1: ใช่คุณปุ้ยกับกวินนักร้องอ่ะนักร้องอดีตนักร้องวง321อ่ะนะครับ
0: อ๋อจริงเหรอ
1: มีลูก
0: อันนี้เราจำภาพคนนี้เป็นนักเตะนะ
1: ใช่ไหมพี่เป็นนักร้อง
0: ก็เป็นนักเตะเหมือนกันนะใช่เป็นนักเตะแล้วเป็นนักร้องนักบอลน่ะ
1: ครับผม
0: เออบ่อเจ้าเอาเลิกกันใช่ไหม
1: ก็เลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกาศลดความสัมพันธ์เลิกจากการเป็นสามีภรรยากันแล้ว
0: เร
1: ีย
0: บร้อยแล้วอีกเหรอ
1: บางคนบอกโอ้ติดตามดูคลิปเขามาตั้งนานนะตั้งแต่เวลาเขามาออกรายการแล้วก็เล่าว่าใครจีบใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนมาเป็นแฟนกันจนเนี่ยมีลูกด้วยกัน
0: มีลูก
1: ครับผมแต่ว่า
0: ล่าสุด
1: ก็ยังไม่รู้พี่ยังไม่มีใครรู้มีแต่เขาแค่แบบว่าประกาศ
0: บอก
1: สถานะ
0: บอกแค่นั้น
1: ใช่บอกแค่นั้นแจ้งแฟนคลับให้ทราบเพราะว่าจุดเริ่มต้นคือแฟนคลับไปสังเกตเห็นในอินสตาแกรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับว่าเอ๊ะทำไมมีการเหมือนกับอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงอ่ะไปอันฟอลโล่ฝ่ายชายเลิกติดตามคือถ้าเมียเลิกกดผัวเมียไม่ติดตามผัวนี่แปลกแล้วใช่ไหมส่วนของฝ่ายชายเนี่ยนะครับของฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้เลิกติดตามฝ่ายหญิงแต่ว่าลบรูปทั้งหมดเหลือรูปเดียว
0: โอ้
1: โอเคเหมือนกับจะลบอดีตทั้งหมดนะครับเริ่มต้นใหม่คนก็มาตีความว่าอย่างนั้นคนก็เลยจับตาถึงความสัมพันธ์นะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าตัวเธอเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะเคลื่อนไหวผ่าน TikTok โพสต์ภาพวิวธรรมชาติแม่น้ำภูเขาแล้วก็ข้อความบอกว่าวันที่คุณหลุดพ้นคุณจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งให้กับความโง่ของตัวเองในอดีต
0: โอ้หลุดพ
1: ้นหลุดพ้นอะไรนะครับ
0: ก็
1: เป็นคู่หนึ่งที่น่าเสียดายนะครับซึ่งตัวของคุณปุ้ยนะปุ้ยพันธิพาเนี่ยฮะเธอก็ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าได้ยุติสถานะสามีภรรยากับกวินแล้วนะครับแม้ต้องเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งนี่เธอบอกนะจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งแต่ทุกชีวิตแม่นะจะมีลูกทั้งสองคนอยู่ในนั้นเสมอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเนาะ
0: คือลูกสองคน
1: มีลูกสองแล้วพี
0: ่โอ้โหนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ
1: เธอโพสต์ถึงลูกนี้นะครับเธอที่เธอประกาศว่าเธอลดส ถานะเนี่ยนะฮะเธอระบุในไอจีเธอบอกว่าถึงไซอันกับวานิลาน่าจะชื่อลูกนะครับแม่อาจไม่ได้ตัดสินใจถูกทุกครั้งและอาจไม่ได้ทำทุกอย่างได้ดีที่สุดแต่อยากให้หนูสองคนรู้ไว้ว่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตแม่รักหนูสุดหัวใจแล้วก็ร่ายยาวนะครับเรื่องลูกแล้วก็บอกถึงกวินถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็ยังจะเลือกเธอเหมือนเดิมและไม่ขอแก้ไขอะไรเลยถึงวันนี้เราจะจบกันในฐานะคู่รักแล้วแต่ปุ้ยโตมากับกวินเราใช้ชีวิตด้วยกันเป็น10ปีมีลูกด้วยกันและกวินจะเป็นครอบครัวของปุ้ยในรูปแบบหนึ่งเสมอปุ้ยยังหวังดีกับกวินในฐานะคนในครอบครัวและพ่อของลูกๆไม่ต้องโทษใครเลยแค่ช่วยกันดูแลคน2คนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่ก็พอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หลังจากนี้ทำเพื่อลูกเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาก็เปลี่ยนมาเป็นพ่อกับแม่ของลูกแทน
0: ค่ะ
1: นี่เนาะชีวิตครับผม
0: ชีวิตประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: ไปดูกีฬาสักนิดนึงนะคะเรากำลังส่งทัพนักกีฬาคนพิการไปญี่ปุ่นด้วยการเช่าหมอลำนะคะไปที่เอเชียนพาราเกมส์นะคะหลังจากจบเอเชียนเกมส์ก็จะมีเอเชียนพาราเกมส์ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะไปที่นาโกย่าค่ะเพราะว่าเรามีนักกีฬาดีๆเก่งๆนะคะจากทางหลายสมาคมเลยนะคะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมผู้พิการทางสมองสมาคมผู้พิการทางปัญญานะคะแล้วก็ตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมมีความมั่นใจดีเยี่ยมไปกันทั้งหมดเท่าหมอลำไป412คนน้องๆ2เที่ยวบินนะคะจะไป2เที่ยวบินเลยค่ะ412คนก็ญี่ปุ่นเขาก็จะจัดต้อนรับอย่างดีนะคะ18ชนิดกีฬาโอ้เก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะที่เราต้องลุ้นคืออะไรนะว่ากีฬาวิลแชร์เรสซิ่งนะคะนี่แหละเราหวังมากเพราะว่ามันทั้งหมด492เหรียญทองเราร่วมครบทุกชนิดกีฬาเลยค่ะไม่ขาดเลยแม้แต่กีฬาเดียวเรามีนักกีฬาทุกประเภทนะคะ18กีฬายิงธนูกีฬาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลนะคะยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำปิงปองเทควันโดวิลแชร์บาสเกตบอลวิลแชร์ฟันดาบวิลแชร์ลักบี้วิลแชร์เทนนิสโอ้โหทุกอย่างเราส่งหมดเลยนะคะตอนนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหานักกีฬาพร้อมฝันกำลังใจดีเยี่ยมเลยนะคะ
1: ครับจะดูต้องเช่าเหมาลำสองลำไปเลยใช่ไหมเพราะว่าตัวนักกีฬาเนี่ยจะมีโค้ชมีอะไรอีกนะฮะที่ไปด้วยกันนะก็ขอไปสร้างชื่อนะครับกองเชียร์เราเชียร์อยู่เนาะ
0: ใช่
1: เชียร์นั้นทีมไทยเราเชียร์อยู่นะครับ
0: ติดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: เรื่องน้ำท่วมเรื่องการเมืองก็ยังคงต้องติดตามนะคะเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีแกก็ไปตรวจครัวเนาะเรื่องครัวภูมิใจไทยอ่ะก่อนหน้านี้ก็ดราม่าอยู่พักหนึ่งนะคะนายกก็ไปครัวภูมิใจไทยก็อยู่ที่ทำการพักภูมิใจไทยนะคะน้อง
1: อ๋อครับผม
0: มีดราม่าที่บอกว่าใครอยากจะกินเร็วก็สั่งผ่านแอปอ่ะก็ได้เนาะช่วงหนึ่งนายกก็ไปตรงที่จุดแม่ครัวกำลังทอดไก่ก็หยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็กินทันทีแม่ครัวก็ถามว่ารสชาติได้ไหมคะนายกก็บอกว่าด้วยเค็มแต่ก็เพิ่มความเค็มอีกหน่อยนึงแสดงว่านายกกินเค็มกว่าแม่ครัวแล้วก็ช่วงนึงก็เดินไปจุดที่บรรจุอาหารบอกว่าเนี่ยถ้าจะใส่ไก่ทอดไปให้มากกว่า4ชิ้นได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกถ้าเกิน4ชิ้นมันจะล้น
2: มันติดกล่องไม่ได้ค่ะแกก็หวังดีนะกลัวคนจะไม่อิ่มก็ใส่ยัดๆไปอย่างเงี้ยแม่ครัวบอกไม่ได้ค่ะมันติดกล่องไม่ได้มันล้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำผัดกะเพราไก่ก็เน้นย้ำบอกว่าเพิ่มซีอิ๊วดำหน่อยให้มันมีสีสันเข้มข้นขึ้นนะหลังจากนั้นนี่วายนะคะผัดด้วยตัวเองอีกแล้วนะคะก็ยืนยันว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของโรงครัวพระภูมิใจไทยต้องเป็นไก่เพราะว่าจะใช้เมนูฮาลาลค่ะน้องดงก็คือว่าคือมันกินได้แบบสากลทั่วไปนะคะคนแต่ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้นะคะแล้วก็ไปผัดสุดท้ายก็คนไม่ไหวนะต้องผัดแหละเนาะก็หลังจากไปเยี่ยมครัวนักข่าวก็ตามตลอดแล้วก็ถามเรื่องนี้แหละสสไอเดียคุณจุชาดาตามแทนซับนายกบอกก็ยังไม่ได้คุยกันนะคะบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมไว้เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินอะไรเงี้ยนายกบอกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วใครจะทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีถ้ามีกฎหมายเนาะหมายความว่าอย่างไร
1: ใช่เมื่อวานเห็นนักข่าวก็ไปถามท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับนะก็ถามถึงว่าบริษัททรัฟเฟิลที่เปิดเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่านะฮะก็ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเราเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดอยู่ที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศนะฮะเปิดที่ต่างประเทศกฎหมายไทยเราเอาผิดไม่ได้
2: ค่ะ
1: นะเห็นคุณไอ้รัชนกก็เลยแชร์ข่าวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการยอมรับแล้วละสิว่าสามีเธอเนี่ยทำเว็บพนันจริง
2: ๆอ๋อ
1: แต่กฎหมายไทยเอาผิดไม่ได้เพราะเขาที่นู่น
2: ก็คือไม่ได้ทำในประเทศไทย
1: ใช่นะครับ
2: ก็คือเจ้าตัวเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุชาดาเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ทางสสได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วนะแต่ว่ารออีกไม่นานเดี๋ยวจะมาชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดแต่ว่าอย่างนั้นนะถามว่าแล้วกรณีสามีไปมีชื่อเกี่ยวข้องกับเว็บพนันล่ะคุณสุชาดาบอกว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเดี๋ยวออกมาชี้แจงตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมจะชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่ว่าเธอบอกว่าก็เตรียมไว้เหมือนกันนะจะชี้แจงเรื่องติดโตเรื่องเส้นเงินพันล้านของที่เธอชี้แจงกับตรงกับปปช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะรออีกไม่นานนะจะชี้แจงได้ทั้งหมดมาอย่างนั้น
1: ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยวันที่การที่ลุกขึ้นมาแบบเอาเป็นเอาตายกับการให้คุณโลมต้องถอนค่ะพอที่ว่าเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับชีวิตไหมแล้วยิ่งตอนที่ไปจะได้ที่ไป CIB ไปสอบสวนกลางอ่ะนักข่าวถามว่าตกลงอาชีพสามีคืออะไรครับขอคำจำกัดความสั้นๆง่ายๆเป็นสามีไอเดียได้ไหมคะอาชีพเป็นสามีของไอเดียได้ไหมคะ
2: ก็คืออาชีพสามีอย่างนี้เหรอ
1: เป็นอาชีพ
2: ก็หมายความว่าไม่ต้องมีอาชีพอื่นก็เป็นสามีได
1: ้ก็ตอบแบบนี้มันก็ตอบแบบนี้ก็คือแบบเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าไหมนะฮะกับการไปตอบกับสังคมแบบนี้ครับ
2: ก็นักการเมืองศิลปินดาราก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะเนาะเอาเฉพาะแค่เวลาเธอใส่นาฬิกาเนี่ยคนก็จับจ้องอยู่แล้วอุ้ยใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรเดือนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไปหากันในข้อมูลในเว็บอ่ะ
1: คร
2: ับก็ไม่แปลก
1: เลยมาให้กับเธอมีเธอก็เลยกลายเป็นถ้าภาษาสมัยก่อนเป็นดาวสภาลงใหม่แล้วล่ะทีนี้ใครก็อยากเห็นอยากก็เป็นที่รู้จักแล้วล่ะ
2: ก็ดาว
1: เอาฟังเพลงดีกว่าพี่ฟังเพลงดีกว่า
2: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัด

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ1นาทีครึ่งหลังโรงค่ะเชิญค่ะได้ยินไหมโรงคะอ้าวไม่ได้ยินใช่ไหมน้องโดนได้ยินไหมโอเคแต่จะไม่ได้ยินกันค่ะก็วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่วมก็ยังคงมีอยู่
3: ครับผม
2: น้องโดนเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อสักครู่นะครับกำลังจะเล่าเรื่องของเงินเยียวยาที่ตอนนี้หลายพื้นที่เขาบอกว่าลุ้นว่าจะได้เงินเยียวยาเนี่ยมากกว่าลุ้นหวยนะ9,000 บาทเนี่ยพี่ 9,000 บาทเนี่ยที่ระยองเนี่ยนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมทีนี้ทุกคนต่างออกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ไม่รู้อ่ะคือหลักเกณฑ์มันยังไงก็ไม่รู้แหละบ้านฉันท่วมมากท่วมน้อยเข้าบ้านนิดนึงเข้าบ้านเยอะเข้าที่จอดรถก็ไปยื่นไว้ก่อนก็ทุกคนก็หวังเหมือนกันนะว่าก็อยากจะได้เงินตรงนี้มาช่วยเพราะว่าบางคนเนี่ยมันท่วมหมู่บ้านท่วมถนนออกไปขายของไม่ได้มาหลายวันก็ไม่มีเงินแล้วจะบอกว่าลำบากก็ไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนท่วมเข้าพื้นที่สวนแต่ไม่ได้ท่วมขึ้นมาบนบ้านอ่ะเอาเดี๋ยวสวนมันเสียหายหมดอย่างเงี้ยแล้วทำไงแต่ละคนก็เลยความรู้สึกก็คือหัวอกของชาวบ้านตอนนี้ลุ้นเหมือนลุ้นหวยว่าจะอนุมัติไหมจะผ่านเกณฑ์ไหมจะผ่านเกณฑ์ไหมนี่แหละความรู้สึกของผู้คนตอนนี้อารมณ์มันจะประมาณนี้นะพี่จะประมาณว่ายื่นไปก่อน